เศร้าคำที่สองคือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่สามนะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้าสามคำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้า

ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่2นะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆๆๆๆสมสะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบเนี้ย2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับแนวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกว่ายากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบ

ง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช่ครับพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยที่ไม่ต้องดําเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเอ๊ะเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นอะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับๆไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชาติที่เกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารเนี่ยเป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบจะว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไป

0: แล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองมันสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: อามินามินาพื้อกาโวกาโวอันนี้ไม่ใช่นะเอออันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

คะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วยังเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยเราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักจากคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนามนามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปๆเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กะลาปะ
11: กะลาปะ
9: ก
11: ิน
9: ปะ
11: กะลาปะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
12: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิโจปัน
12: งานไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
9: กะลาปะ
11: กะลาปะ
12: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
13: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว

0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
3: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ฮ่าฮ่า
4: เออ
5: สามารถทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
3: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
3: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
3: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
3: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
6: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ

0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือว่าที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนนะครับคุณเจอตู้บนหมอนที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
5: วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะ impact เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: มันเกี่ยวกับหูได้ไงปวดหูไม่ใช่เหรออ
4: ่าใช่ครับ
5: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
4: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
5: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
4: ครับ
5: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนอย่างนี
4: ้เหรอใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
5: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
4: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
5: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
4: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึง
5: ครับ
4: ที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพัก
5: ครับ
4: นอนพักอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้การเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะนึงถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไป
5: ครับมีวิธีการป้องกันไหมครับ
4: ยากนิดนึงครับ เพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หูชั้นในหลุดเนี่ยก็อาจจะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
5: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพารา
4: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมาลดเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการในช่วงระยะเวลานึงครับ
5: โอเค
4: แต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
5: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
4: ครับผม
5: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
4: ครับ
5: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
4: ครับ
5: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้ารามาแชนนิ่งจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามไปเจอกันนะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
6: พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
9: อุ๊ยร้อนๆโอ๊ยหมอครับ
10: ได้ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่วันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
1: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่หน้าตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเรา
4: อยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
5: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
6: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
5: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
5: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
6: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
6: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
7: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
5: ่ DLTV
7: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
6: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
7: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะ
6: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่กันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารเคชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะเดี๋ยวเรามานะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลย

0: น่ารักมากค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารเตรียมจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังบ้างคะยกมือกันหลายคนเลยค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะเมื่อวันครูปิงไม่เห็นหน้าน้องริต้าเลยน้องริต้าไปไหนมาคะ
1: หนูไม่สบาย
0: แล้ววันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเรื่องอะไรคะ
1: หนูไม่สบายเมื่อวาน
0: หนูจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมลูกแล้วหนูทำยังไงคะลูก
1: หนูตัวร้อน
0: หนูตัวร้อน
1: มีน้ำมูก
0: มีน้ำมูกด้วยเหรอคะ
1: ไอ
0: ไอด้วยแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: แม่ก็พาหนูไปหาหมอ
0: คุณแม่ก็เลยพาหนูไปหาหมอหนูก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอีกไหมคะ
1: หนูก็กลับบ้านไปกินยาลดไข
0: ้คุณหมอให้ยาลดไข้มารับประทานเหรอลูก
1: ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรต่ออีกคะ
1: หนูก็กลับไปนอนพักผ่อน
0: ค่ะ
1: ตื่นมาหนูก็มาโรงเรียน
0: แล้วหนูหายแล้วเหรอคะไหนดูซิตัวร้อนไหมอ๋อตัวไม่ร้อนแล้วนี่นาแสดงว่าหนูรับประทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเด็กๆสังเกตไหมว่าเมื่อวานนี้ริต้ามาโรงเรียนไหมไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าริต้าเป็นอะไรคะลูก
2: ไม
0: ่สบายเป็นอาการเป็นอย่างไร
2: ต
0: ัวร้อนมีน้ำมูกไอด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ริต้าหายแล้วหรือยัง
2: หายแล้ว
0: เพราะว่าอะไรถึงหายคะ
2: ยาลดไข
0: ้ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่สบายนะคะเด็กๆก็ต้องไปหาคุณหมอหรือรับประทานยานะคะให้ตรงด้วยเพราะว่าบางคนนะคะไม่สบายแล้วไม่ยอมรับประทานยาก็มีนะคะบอกว่ายาไม่อร่อยก็เลยไม่ยอมรับประทานยาแล้วจะหายไหมคะก็จะไม่หายไข้นั่นเองค่ะเอแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะมีเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้ฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันหลายคนใครนั่งตัวตรงๆเอามือวางลงก่อนนะคะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตใส่แมสด้วยลูกเอาแมสขึ้นครับน้องน็อตมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปอู่กับพ่อมา
0: ไปอู่อะไรอะคะ
1: อู่เก็บเรืออ๋
0: อเป็นอู่เรือเหรอคะคุณครูปิงนึกว่าไปอู่ซ่อมรถอันนี้ไปอู่เรือเหรอลูกอู่เรือเป็นอย่างไรอะคะมีอะไรอยู่บ้าง
1: พ่อเก็บเรือไว
0: ้พ่อเก็บเรือเอาไว้ที่อู่เหรอคะแล้วหนูทำอะไรบ้างคะไปที่อู่เรือมาหนูไปทำอะไร
1: มีห้องที่มีแอร์ค่ะอยู่ข้าง
0: ๆแล้วหนูทำอย่างไรอีกคะ
1: เข้าไปในห้องก่อนย่า
0: อ๋อไปรอใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อทำอะไรคะที่อู่เรือเอาเรือไปทำอะไรไหมคะ
1: ไปซ่อม
0: เอาเรือไปซ่อมนั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วน้องน็อตทำอย่างไรต่อคะพอไปอู่เรือเสร็จแล้วไปไหนต่อไหม
1: แล้วเพื่อนพ่อหนูก็มา
0: อ๋อพ่อคุณพ่อชวนเพื่อนมาที่อู่เรือด้วยใช่ไหมคะมาช่วยกันซ่อมเรือเหรอคะ
1: แล้วตอนกลางวันหนูก็กลับบ้าน
0: อ๋อแสดงว่าไปตอนวันหยุดมาเหรอลูกใช่ไหมคะ
1: กลับจากโรงเรียน
0: อ๋อหลังจากกลับจากโรงเรียนเมื่อวานนี้เหรอลูกอ๋อน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนรู้จักอู่เรือบ้างคะหนูเคยเห็นไหมคะอู่เรือต้องอยู่แถวไหนคะ
1: เลี้ยวไปแล้วก็เห็นเป็นที่เปิดแล้วก็
0: อยู่ใกล้น้ำไหมคะ
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะอยู่บนบกใช่ไหมคะ
1: ใช่มีเรืออยู่ข้างหน้า
0: เพราะว่าเขาเอาเรือไปซ่อมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ต้อง
1: มีอู่สองอู่
0: เหรอคะแล้วต้องเอาเรือไปซ่อมที่อู่อย่างไรคะเวลาเดินทางไปอ
1: ่
0: ะ
1: พ่อเอาเรือไปซ่อมตอนที่ขี่เสร็จแล้ว
0: ก็คือนำเรือนะคะขึ้นรถไปใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เอาไปวาง
3: เก่งมากๆเลยค่ะน้องๆ นะคะสามารถจำรายละเอียดได้ดีมากๆเลยคุณครูขอชื่นชมนะคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้น้องน็อตเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะคุณครูปิ๊งยังไม่เคยไปอู่เรือเลยค่ะเด็กๆนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเราก็สามารถนำออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ได้ว่าแต่น้องน็อตไปทำอะไรที่อู่เรือคะเอาเรือไปซ่อมไปกับใครไปกับคุณพ่อใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกคะเอามือแตะหูค่ะ
1: ยกมือค่ะ
0: เชิญค่ะน้องข้าวตังวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
2: น้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมา
0: จะไปหรือว่าไปมาแล้วคะ
2: ไปมาแล้ว
0: ไปมาแล้วเหรอคะไปกับใครลูก
2: ไปกับพ่อแม่
0: คุณพ่อคุณแม่พาไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ในห้าง
0: อยู่ในห้างเหรอคะแล้วเขามีอะไรให้หนูดูบ้างคะ
2: มีปลาฉลาม
0: มีปลาฉลามด้วย
2: มีแมงกะพรุน
0: มีแมงกะพรุนด้วย
2: แล้วก็มีสัตว์แล้วก็มีสัตว์หลายตัวเลย
0: หรอคะเอ๋หนูไปในจังหวัดประจวบหรือเปล่าลูก
2: ใช่ครับ
0: ที่จังหวัดประจวบนะคะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้างนะคะเวลาเด็กๆไปดูนะคะก็จะมีอุโมงค์ปลาด้วยคุณครูปิงก็เคยไปเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหนูไปกับใครมาบ้าง
2: พี่คุ
0: ณมีพี่มีใครอ
2: ี
0: กคะ
2: มีแม่
0: มีคุณแม
2: ่แล้วก็มีพ
0: ่
2: อ
0: แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีใครอีกคะ
2: มี3คน
0: แล้วตัวหนูได้ไปไหมคะ
2: ไม่ไป
0: เป็นกี่คนคะ
2: 4
0: เป็น4คนนั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนมาใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนไปเจออะไรมาบ้างคะมีปลาฉลามด้วยมีแมงกะพรุนด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะเมื่อกี้เพื่อนได้บอกปลากระเบนหรือเปล่านะแต่เพื่อน

0: หรอคะหนูเคยไปเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไปเจอปลาฉลามกับไปเจอแมงกะพรุนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามีปลาอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนไปกับใครบ้างลูก
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อก
0: ับ
1: แม
0: ่คุณแม่มีพี่ด้วยแล้วก็มีใครน้องเขาตั้งเป็นกี่คนคะ4คนโอ้โหปรบมือให้ผู้ฟังด้วยค่ะเก่งมากเลยขออีก1คนใครดีนะเอามือวางที่ตักค่ะและยกมือของก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับ
1: หนูไปให้อาหารปลา
0: อุ๊ยหนูไปให้อาหารปลาที่ไหนคะ
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพมหานครใครพาหนูไปลูก
1: พ่อกับแม
0: ่คุณพ่อคุณแม่พาไปทำอะไรที่กรุงเทพคะ
1: ไปที่ให้อาหารปลา
0: แล้วไปให้อาหารแถวตรงไหนอะคะลูก
1: ตรงวัด
0: ในวัดใช่ไหมคะแสดงว่าหนูไปทำบุญด้วยเหรอคะ
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูไปทำบุญแล้วถึงจะไปให้อาหารปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วหนูเอาอะไรให้ปลา
1: อาหาร
0: เป็นเม็ดๆหรอคะ
1: ใช
0: ่มีขนมปังด้วยไหม
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูให้อาหารปลาปลาไม่กัดมือหนูหรอ
1: ไม่
0: หนูให้อย่างไรคะ
1: ระวัง
0: ระวังใช่ไหมคะแล้วตอนให้อาหารปลาหนูยืนอยู่ตรงไหนคะ
1: ยืนอยู่ตรงพื้น
0: พื้นเป็นแพรหรือว่าเป็นพื้นปูนด้านบน
1: พื้นปูนด้านบน
0: อ๋อไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอเคค่ะดีมากๆเลยรู้จักระมัดระวังตนเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าตัวเล็กๆแบบนี้ตกลงไปอันตรายไหมคะ
2: อันตราย
0: อันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้พี่ก้าวหน่อยน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะไปทำบุญที่ไหน
3: ที
0: ่
3: ว
0: ั
3: ด
0: ที่วัดใช่ไหมคะแล้วพี่ก้าวบอกว่าไปทำอะไรอีกนะให้อาหารปลาให้อาหารปลาตรงไหนคะ
3: ตรง
0: พื้นด้านบนใช่ไหมคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะเวลาเด็กๆไปให้อาหารปลาจะต้องเดินลงไปที่แพที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับจะให้อาหารปลาที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่อันตรายไหมลูก
3: อันตราย
0: แล้วก็จะมีรั้วกั้นเล็กน้อยเท่านั้นเด็ก
3: เด็ก
0: ใช่ค่ะถ้าตัวเล็กๆอาจจะรอดรั้วแล้วก็ตกลงไปในน้ำได้นะคะใช่ค่ะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองด้วยเมื่อเด็กๆ เดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารนะคะจากประสบการณ์ของตนเองนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าอยากทำค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้ก่อนอะไรนะอะไรนะคะระฆังสามเหลี่ยมค่ะและวันนี้คุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะเหมือนเดิมเลยโดยเด็กๆต้องฟังเสียงจากระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณอะไรคะสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่นะคะเคลื่อนไหวร่างกายกันค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประ

0: โอ้โหมีท่าทางบางคนก็มีท่าใหม่ๆดีมากเลยนะคะดีมากค่ะน้องริต้าทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะ
1: ช้างค่ะ
0: ช้างเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องก้าวทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: ต่อสู้ครับ
0: กำลังต่อสู้เหรอคะเยี่ยมมากค่ะอุ๊ยน้องมากี้ล่ะลูก
1: เต้นรำค่ะ
0: เต้นรำดีมากๆเลยเด็กๆคนไหนทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องทำท่าอะไรอยู่ครับนับตัง
1: ตำรวจครับ
0: ตำรวจดีมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: น้องข้าวเม้าทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: กระโดดขาเดียวครับ
0: กระโดดขาเดียวนี่น้องอันตาละจ๊ะ
1: ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะวิทาร่าละลูก
1: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับเหรอคะนอนหลับสองคนเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูนอนด้วยกันใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยไปกันต่อนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะมีคำสั่งหลังจากเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณหยุดต้องหยุดใช่ไหมคะหยุดแล้วเป็นยังไงคะ
2: ต
0: ั
2: วแข็ง
0: ตัวแข็งๆเลยกระดุกกระดิกแบบนี้อยู่ได้ไหมคะ
2: อ้
0: าวมีคนตัวยังไม่แข็งอยู่ด้วยนะคุณครูปิ๊งเห็นอยู่และเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะก็จะพูดคำสั่งนะคะให้เด็กๆฟังคำสั่งให้จบก่อนถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังคำสั่งจะทำได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะให้คำสั่งกับเด็กๆนะคะเมื่อจบเสียงสัญญาณหยุดค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้าแล้วปรบมือค่ะ

0: ให้เด็กๆหมุนตัวแล้วไปจับคู่กันค่ะไปกันต่อแล้วค่ะปล่อยมือค่ะให้เด็กๆทำท่าว่ายน้ำไปด้านหลังค่ะว่ายไปด้านหลังนะทำไม่ถูกนะว่ายไปข้างหลังทำอย่างไรว่ายถอยหลังนะคะว่ายถอยหลังไม่ใช่ว่ายไปหลังห้องว่ายถอยหลังค่ะไปกันต่อค่ะให้เด็กๆ เดินไปด้านซ้าย2 ก้าวและเดินไปด้านขวา3 ก้าวแล้วกระโดดไปข้างหน้า2 ครั้งให้เด็กๆบินและกลับเข้าที่เหมือนผีเสื้อค่ะใครบินบ้างนะโอ้โหเมื่อกี้คุณครูปิงบอกให้บินเหมือนตัวอะไรคะ
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื้อบินอย่างไรได้บ้างผีเสื้อปีกเป็นยังไงคะมีปีกใช่ไหมคะแล้วก็บินเลยบินค่อยๆใช่ไหมคะผีเสื้อบินเร็วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้บินเร็วนะคุณครูปิงเห็นผีเสื้อค่อยๆบินแบบนี้แล้วก็ค่อยๆบินไปใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเด็กๆมาเข้าที่แล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะให้เด็กๆค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามบริบทเลยสามารถนั่งหรือนอนก็ได้ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ค่ะเด็กๆคนไหนชอบออกกำลังกายบ้างคะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะชอบเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายกันนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆใช่ไหมคะสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้าเร็วและหยุดค่ะเด็กๆหยุดได้หรือเปล่า
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะยังมีบางคนนะคะคุณครูปิงแอบเห็นยังไม่หยุดนิ่งเลยเด็กๆต้องรู้จักฟังเสียงสัญญาณนะคะแล้วปฏิบัติตามนั่นเองแล้ววันนี้คุณครูปิงยังมีคำสั่งหลังจากสัญญาณหยุดเด็กๆฟังคำสั่งแล้วทำตามได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆตั้งใจฟังดีมากขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณต่างๆและคิดท่าคะในการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณครูนะคะให้เสียงสัญญาณคำสั่งกับเด็กๆเด็กๆก็สามารถนะคะฟังคำสั่งและปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมเติมพลังกันดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พ่อเหรอใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมใจมันยิงอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูดิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: และช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยผลไม้ค่ะ
0: หน่วยผลไม้นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การประกอบอาหารจากผลไม้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การประกอบอาหารจากผลไม
1: ้
0: ผลไม้มีเยอะไหมคะเด็กๆมีอะไรบ้างที่เป็นผลไม้คะ
1: ก
0: ี
1: ว
0: ีสตรอเบอรี
1: ่
0: องุ่นบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลส้ม
1: เชอร
0: ์
1: ร
0: ี่มะละกอทุเรียนอะโวคาโดโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเด็กๆว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ผลไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างจำได้ไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าผลไม้มีประโยชน์ทำท่าอย่างไรท่าแรกทำอย่างไรคะ
1: ให้

0: ช่วยให้ขับถ่ายระบบขับถ่ายนั่นเองใช่ไหมคะขับถ่ายได้ดีค่ะอย่างที่สองทำยังไงคะทำให้ผิวพรรณสดใสใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะบำรุงสายตาค่ะและวิตามินซีทำให้เป็นยังไงอะไม่เป็นหวัดใช่ไหมคะฮัตชิ่วก็คือเป็นหวัดใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากและวันนี้นะคะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การประกอบอาหารจากผลไม้เดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูปิงมีภาพปริศนาคำทายมีภาพปริศนามาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันด้วยเด็กๆอยากดูหรือยังลองทายดูนะคะว่ามีภาพอะไรเปิดเลขเลขอะไรดีคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรนะลูกเด็กๆบอกว่าเห็นสีอะไรนะคะ
1: ส
0: ีแดงๆเด็กคิดว่าเป็นอะไรคะใช้สตรอเบอรี่หรือเปล่าสีเขียวๆคืออะไรอะคะผักหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเลขต่อไปกันต่อค่ะเลขอะไรดีคะเลข6อุ๊ยเห็นแล้วค่ะสตรอเบอรี่ใช่จริงๆด้วยใช่ไหมคะเห็นขนมปังสีขาวนี้หรอคะแล้วมีอะไรอีกคะไส้อะไรอะคะไส้สีอะไรคะส้มๆตรงนี้เหรอเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะส้มใช่หรือเปล่าดูเลขต่อไปก่อนค่ะเลขอะไรดีคะเลขหนึ่งค่ะอุ๊ยเห็นอะไรคะเห็นแก้วเห็นถ้วยใช่ไหมคะใช่แก้วกาแฟหรือเปล่าดูเลขต่อไปก่อนนะคะเปิดแล้วเลขอะไรดีนะเห็นแก้วจริงๆด้วยเด็กๆถ่ายถูกต้องเลยและตรงนี้อะไรคะเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นขนมปังค่ะและมีอะไรอยู่ข้างในด้วยสีแดงเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ี่สีส้มล่ะคะส้มสีเขียวล่ะคะ
1: ก
0: ิวอี้ค่ะและสีขาวๆล่ะคะขนมปังหรอคะมีตรงนี้ด้วยนะสีขาวๆตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆถ่ายถูกกันทุกคนเลยเป็นขนมปังนะคะด้านในเป็นผลไม้ที่เด็กๆบอกเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะขอเชิญน้องก้าวค่ะใส่แมสด้วยค่ะลูกน้องก้าวครับน้องก้าวคิดว่าเมนูที่น้องก้าวเห็นเป็นเมนูอะไรครับ
2: แซนด์วิช
0: แซนด์วิชหนูเคยกินแซนด์วิชไหมครับ
2: ไม่เคย
0: หนูไม่เคยรับประทานแซนด์วิชหรอเคยไหม
2: เคย
0: รับประทานแซนด์วิชแบบนี้ไหมแบบที่ใส่ผลไม้อะค่ะ
2: เคย
0: ใช่ไหมคะรสชาติจะเป็นอย่างไร
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเหรอลูกโอ้โหจะถูกต้องหรือเปล่านะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาประกอบอาหารที่ทำจากผลไม้เด็กๆรู้จักอาหารอะไรบ้างที่ทำจากผลไม้ไม่เอาแซนด์วิชแบบนี้ค่ะนอกจากแซนด์วิชเด็กๆ เคยรับประทานอาหารอะไรบ้างที่ทำจากผลไม้อีกนมผลไม้เหรอคะมีอะไรอีกไหมคะ
3: ม
0: ี
3: ขนมปังผลไม
4: ้มาม่าผลไม้ต้นตำผลไม
0: ้เชิญค่ะหนูเคยรับประทานอะไรนะลูก
2: เคยเห็นพี่ปอเคยเห็นสั่งเคยเห็นพี่สั่งส้มตำผลไม้
0: เคยเห็นพี่สั่งส้มตำผลไม้เด็กๆ เคยรับประทานไหมคะส้มตำผลไม้อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่านำผลไม้มาทำส้มตำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: หนูเคยรับประทานไหมลูกเคยแต่ว่าส้มตำจะ

0: มีรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เผ็ดเผ็ดนิดหน่อยนั่นเองเอาปรบมือแห้งตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากนอกจากส้มตำผลไม้แล้วเด็กๆเคยรับประทานอะไรอีกไหมคะเชิญน้องกรีนค่ะน้ำผลไม้ไปทำอะไรได้อีกนะลูก
2: น้ำปั่น
1: เคยรับประทานน้ำปั่นใช่ไหมคะที่น้ำผลไม้ไปปั่นใช่ไหมลูก
2: ใช
1: ่โอ้โหเด็กๆเคยรับประทานไหมคะอบปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะมีเมนูอะไรอีกนะมีเมนูอะไรอีกคะที่เด็กๆเคยรับประทาน
3: น
1: ้ำผลไม้ก็คือเอาผลไม้ไปคั้นน้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะนอกจากน้ำเอาผลไม้ไปทำอะไรได้อีกไหมคะใครเคยกินขนมไทยที่ทำมาจากผลไม้ขนมไทยอะไรบ้างคะ
3: ขนม
1: ไทยนะคะขนมไทยมีอะไรบ้างเคยทำอะไรนะเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตเคยรับประทานอะไรนะคะ
2: ข้าวต้มมัด
1: ข้าวต้มมัดด้านในเป็นอะไรคะ
2: กล้วย
1: เป็นกล้วยเป็นผลไม้ใช่ไหมคะเพื่อน
3: ๆ
1: ปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะว่าผลไม้นะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งเมนูข้าวและเมนูอาหารหวานค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็เลยจะพาเด็กๆมาประกอบอาหารที่ทำจากผลไม้วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะนำเมนูแซนด์วิชผลไม้มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยเด็กๆอยากทำไหมคะเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีเมนูอาหารนะคะที่ทำจากผลไม้ไม่เหมือนกันกับห้องเรียนต้นทางก็ได้ค่ะตามที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหานะคะวัตถุดิบค่ะในการประกอบอาหารให้เด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของการประกอบอาหารเมนูนี้กันก่อนค่ะมีอะไรบ้างลูกมีผลไม้นะคะต่างๆผลไม้เด็กๆสังเกตดีๆสิคะว่าผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำภาพมาให้ดูเด็กๆคิดว่าผลไม้เหล่านี้มีรสชาติเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนะลูกออกอะไรนะคะ
3: เปร
1: ี้
3: ยว
1: เปรี้ยวใช่ไหมลูกทั้งส้มเบอร์รี่ต่างๆสับปะรดสตรอเบอรี่อย่างนี้นะใช่ไหมคะบลูเบอร์รี่ที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่ก็หวานด้วยใช่ไหมคะและนำมานะคะประกอบรวมกันกับนี่เลยค่ะวิปปิ้งครีมเด็กๆเคยรับประทานวิปปิ้งครีมไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรเป็นหวานหวานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและเรานำมาทาบนอะไรคะ
3: ขนมป
1: ังนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้ประกอบอาหารด้วยตนเองนะคะโดยที่เด็กๆจะมาสังเกตขั้นตอนวิธีการประกอบอาหารกันนะคะโดยที่คุณครูปิ๊งจะประกอบอาหารให้เด็กๆดูเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออนุญาตไปเตรียมตัวนะคะจัดอุปกรณ์และล้างอะไรคะล้างมือก่อนที่เราจะประกอบอาหารวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประกอบอาหารเมนูอะไรนะคะ
3: แซนด
1: ์
3: ว
1: ิ
3: ชค่ะ
1: แซนด์วิชอะไรคะผลไม้ค่ะอย่างแรกนะคะที่เด็กๆทายก็คือ
3: ขนมป
1: ัง ค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งหั่นขนมปังนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้แล้วและให้เด็กๆค่ะใช้สีขาวๆนี่เรียกว่าอะไรคะวิปปิ้งครีมค่ะพูดสิคะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะทาบนขนมปังค่ะเด็กๆจะทานะคะวางลงบนจานเลยแล้วก็ตักวิปปิ้งครีมไปใส่นะลูกเมื่อเด็กๆนะคะใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วทั่วๆเลยแบบนี้นะคะเขี่ยให้ทั่วๆนะลูกเกลี่ยให้เสมอกันทั่วๆแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะใช้ผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบเช่นอะไรคะ
3: ก
1: ีวีสีอะไรลูก

ีเขียววางลงไปและทาด้วยอะไรอีกวิปครีมอีกนิดนึงให้มันติดกันชิ้นต่อไปจะได้มาติดได้แล้วก็ใส่ผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบไปอีกคุณครูปิงก็จะนำผลไม้ชิ้นต่อไปมาวางด้านบนวิปครีมนั่นเองเมื่อติดกันแล้วนะคะเราก็จะทาอะไรอีกชั้นหนึ่งวิปปิ้งครีมนะคะทาทีละนิดนะลูกถ้าทาเยอะจนเกินไปเดี๋ยวเราจะปิดขนมปังของเราไม่ได้ใช่ใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถนะคะเลือกผลไม้ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็นำมาใส่ลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะและเด็กๆก็ทาวิปปิ้งครีมชั้นสุดท้ายเพื่อจะใส่ขนมปังตอนนี้ค่ะเราก็นำขนมปังชิ้นที่เท่าไหร่คะชิ้นที่2นะคะมาวางด้านบนตอนนี้ได้หรือยังคะวันนี้นะคะเมนูแซนด์วิชผลไม้ใช่ไหมคะน่ารับประทานไหมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมนี้แล้วคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มตามโต๊ะที่คุณครูนะคะจัดเตรียมของไว้ให้เด็กๆนะคะได้ประกอบอาหารกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะโต๊ะที่1เชิญค่ะโต๊ะที่2เชิญด้านนี้เลยค่ะโต๊ะที่3กับหลังหันลูก

0: อย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆประกอบอาหารเมนูอะไรคะลูก
1: แซนด์วิชผลไม
0: ้แซนด์วิชผลไม้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะทำเมนูอื่นๆค่ะตามบริบทของโรงเรียนของท่านเลยนะคะแต่วันนี้เด็กๆนะคะได้ประกอบอาหารได้รู้จักวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารและลงมือนะคะประกอบอาหารด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปชิมรสชาติกันนะคะว่าแซนด์วิชผลไม้ที่เด็กๆนะคะได้ทำค่ะเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรบ้างค่ะแต่วันนี้นะคะเด็กๆทุกคนค่ะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักแล้วก็ลองไปชิมรสชาติของอาหารกันค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกำเนิดเป๊ะ

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไทยเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไทยเจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วคะให้เด็กๆเอามือจับหัวไหล่หูข้างหัวแบมือค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลขออีกรอบเร็วกว่านี้นะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเยี่ยมมากค่ะเอามือวางลงที่ตักค่ะแสดงว่าเด็กๆมีสมาธิและพร้อมที่จะฟังกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำบ้างค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมอะไรคะปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะส่วนกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์ก็จะมีสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชื่นชอบกันมากๆเลยกับการใช้สีน้ำนั่นเองค่ะกับการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมพู่กันนะคะขนาดต่างๆค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะ

0: เด็กๆเคยทำแล้วหรือยังคะเด็กๆสามารถใช้ผู้กันนะคะวาดรูปด้วยสีน้ำสีต่างๆวาดอย่างอิสระเลยแต่เวลาเด็กๆใช้ผู้กันเด็กๆลืมแล้วหรือยังคะต้องทำอย่างไรลูกทุกครั้งที่ใช้ผู้กันนะคะเด็กๆดูขนาดผู้กันด้วยน้ำคุณครูปิ๊งมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันยกผู้กันขึ้นมานะคะเด็กๆต้องปาดผู้กันตรงไหน
1: ตรงขอบ
0: ภาชนะนะคะเพื่อให้สีเป็นอย่างไรไม่หยดนั่นเองค่ะคนเสร็จแล้วก็ยกแล้วก็เอียงแนวนอนใช่ไหมคะแล้วก็ปาดฟึบแล้วก็ไปวาดที่ไหนที่กระดาษของตนเองทำได้ไหมคะและเราจะไม่ใช้ผู้กันปนสีกันเพราะว่าสีจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วใช่ค่ะใช่แล้วค่ะสีก็จะไม่สวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบล็อกค่ะ

วันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนำผลงานไปตากด้วยนะเพราะว่าเราใช้สีน้ำสีแห้งแล้วหรือยังคะยังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและเด็กๆอย่าลืมต้องเล่นร่วมกันกับใครกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะตัวที่หนึ่งทำอะไรคะ
1: ครับ
0: กับหลังหันรับดินน้ำมันเลยตัวที่สองล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะตัวที่สามล่ะคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะบนกระดาษ100 ปอนด์นะลูก

วาดรูปอะไรคะนี่เหรอโรงเรียนนี่ใครอ่ะเด็กๆมาโรงเรียนเหรอคะเด็กมาโรงเรียนโอ้โหวาดสวยมากเลยอ่ะมีธงชาติด้วยเหรอใช่ไหมใช่ธงชาติไหมสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเอามาโชว์นี้

0: ก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางบนที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นนะคะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลงนะคะที่คุณครูปิงร้องค่ะก็รีบช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและเอ๊วันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูแล้วคะขอเชิญสัญลักษณ์มะม่วงกับสตรอเบอรี่ค่ะของใครคะของหนูใช่ไหมคะลูกคือหันหน้าไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวถามทีละคนนะคะรอแป๊บนึงนะของหนูวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กับทำอะไรคะ
1: วาดภาพสีน้ำ
0: แล้วที่ผลงานที่หนูได้ถืออยู่ล่ะครับเตี้ยก็ผลงานอะไรคะ
1: งานวาดภาพสีน้ำ
0: ผลงานวาดภาพสีน้ำวันนี้หนูวาดรูปเป็นอะไรคะ
1: เป็นคน
0: เป็นคนเหรอลูกเป็นใครคะเนี่ย
1: เป็นแม่หนู
0: เป็นคุณแม่ของหนูแล้วหนูวาดอะไรอีกคะ
1: และจากนั้นจะมีพระอาทิตย์ตกตอนแม
0: ่โอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วของริต้าล่ะคะสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะ
2: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านแล้ววันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพสีน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าหนูทำอะไรอีกอย่างหนึ่งคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะโอ้โหสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทั้งคู่เลยค่ะผลงานวางไว้โชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะตามที่เด็กๆนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะนะคะกิจกรรมใหม่ค่ะหรือเด็กๆอาจจะเลือกทำนะคะกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามอะไรคะ
3: ตาม
0: มุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็แบ่งของเล่นกันเล่นนะคะมีการบอกเล่านะคะเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะในมุมหนังสือค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะพูดคุยสนทนากันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเล่าข่าวเหตุการณ์นะคะในภาพหนังสือต่างๆค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: วานับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพผลไม้กับผลไม้ผ่าซี่ค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆเคยผ่าผลไม้ไหมคะใช่แล้วค่ะผลไม้ต่างๆนะคะเมื่อเรานำมาผ่าครึ่งตรงกลางก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันกับตอนที่ยังไม่ได้ผ่าใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆลองมาสังเกตนะคะภาพที่สมบูรณ์ก่อนว่าผลไม้มีอะไรบ้างค่ะ
1: มังคุด
0: เงาะกล้วยชมพู่ส้มมะม่วงแตงโมรู้จักไหมคะใช่เหรอคะพริกเป็นผลไม้หรือเปล่าอะไรคะดูดี
1: ๆ
0: มะละกอ
1: ทุเร
0: ีย
1: น
0: ไม่ใช่แครอทค่ะลูกเขาเรียกว่าละมุด

0: ละมุด
1: ละม
0: ุ
1: ด
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรนะลูกมังคุดสีอะไรคะเด็กๆอาจจะสังเกตจากสีแล้วเมื่อเด็กๆเห็นภาพผลไม้ผ่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะด้านนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่

0: จะได้เห็นเนื้อผลไม้ใช่ไหมคะเนื้อผลไม้ที่เป็นมังคุดจะเป็นสีขาวเด็กๆลองสังเกตดูสิขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนภาพไหนเป็นภาพมังคุดผ่าซี่คะลูกลองวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วภาพต่อไปล่ะคะเป็นภาพอะไรคะอะไรนะคะภาพอะไรนะลูกเงาะเงาะมีลักษณะเปลือกด้านนอกเป็นอย่างไรนะคะสีแดงแล้วมีอะไรด้วยมีขนขนด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นภาพผลไม้ผ่าครึ่งที่เป็นเงาะต้องมีอะไรด้วย
1: ขาว
0: ขาวเพราะว่าเนื้อ
1: เ
0: นื้ออะไรคะเนื้อเงาะเป็นสีขาวใช่ไหมคะครูปิงเห็นเด็กๆนะคะตั้งใจสังเกตมากๆเลยขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิเห็นไหมคะว่าเงาะอยู่ตรงไหนคะที่ผักเห็นไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆช่วยกันสังเกตแบบนี้แล้วแสดงว่าเด็กๆต้องเล่นเกมได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องช่วยกันดูนะคะลูกว่าผลไม้เมื่อผ่าครึ่งแล้วด้านในเนื้อของผลไม้จะเป็นสีอะไรนะคะตามผลไม้ที่เด็กๆ เคยรู้จักนั่นเองค่ะและเมื่อวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมนี้ต้องช่วยกันสังเกตกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือนะคะช่วยบอกนะคะรูปร่างลักษณะของผลไม้ชนิดนั้นๆค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่รู้จักค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะแต่เด็กๆคะข้อตกลงของเราจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อถึงเวลาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเกมเข้าที่ไหนคะเข้าในถุงในตะกร้านั่นเองค่ะและนำเกมไปสลับกับเพื่อนนะคะทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะสลับกับเกมใหม่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะเริ่มค่ะกลุ่มที่2เคลื่อนค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันกลุ่มที่4กับหลังหันค่ะ

0: มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตหรือเปล่าลูกช่วยกันไหมคะช่วยกันใช่ไหมคะเนื้อผลไม้กับเปลือกผลไม้สีเดียวกันไหมคะสีเดียวกันป่ะลูกไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆต้องสังเกตนั่นเองว่าเอ๊ะผลไม้แต่ละชนิดนะคะมีเนื้อสีอะไรมีเปลือกสีอะไรค่ะสีตรงกันหรือไม่นะคะและวันนี้เด็กๆได้เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากเกมการศึกษาวันนี้แล้วค่ะเด็กๆได้ช่วยกันสังเกตเกมและเล่นเกมร่วมกันแล้วเอเราทำกิจกรรมอะไรกันตั้งแต่เช้าบ้างคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกมาเล่าข่าวในทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะคะที่เด็กจดจำได้นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะหรือเด็กๆนะคะอาจจะนำข่าวสร้างสรรค์นะคะจากที่เด็กๆได้รับชมทางรายการโทรทัศน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เด็กๆออกมาเล่าข่าวแล้วทำอะไรกันต่อลูกเด็กๆนะคะก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะออกกำลังกายกันในยามเช้านั่นเองวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะรวมถึงปิ๊งนะคะให้ฟังเสียงสัญญาณหยุดและคุณครูปิ๊งก็จะบอกอะไรคะคำสั่งใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจึงได้ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยนะคะว่าคุณครูปิ๊งค่ะให้เสียงสัญญาแล้วพูดคำสั่งว่าอะไรค่ะเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนั่นเองค่ะถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ทำอะไรคะวันนี้เราประกอบอาหารใช่ไหมลูกทำอาหารจากผลไม้วันนี้เราทำเมนูอะไรนะคะ
1: แซนด
0: ์วิชผลไม้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ประกอบอาหารคุณครูปิ๊งทำให้หรือเปล่าใครทำคะเด็กๆนะคะเป็นคนลงมือประกอบอาหารเองแล้วก็ใครรับประทานคะ
1: เด
0: ็กๆก็รับประทานหรือชิมรสชาติด้วยตัวของตนเองค่ะแล้วอร่อยไหมลูก
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะรสชาติของผลไม้เป็นอย่างไรรสชาติเป็นยังไงนะคะกีวีเปรี้ยวๆมีอะไรอีกคะสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวหรอคะมีอะไรอีกคะองุ่นมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะวิปปิ้งครีมล่ะคะ
1: หวาน
0: หวานเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วขนมปังล่ะคะนิ่มๆใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆค่ะได้ชิมรสชาติและบอกรสชาติของผลไม้ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเมื่อเด็กๆประกอบอาหารเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรต่อลูก
1: ศ
0: ิ
1: ลป
0: ะสร้างสรรค์ใช่แล้วค่ะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็นำกิจกรรมศิลปะมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมที่3เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะสามารถหยิบจับผู้กันระบายสีน้ำได้ดีขึ้นนะคะมีการนะคะระมัดระวังการใช้สีน้ำเพราะว่าสีน้ำหยดได้ไหมคะหยดได้ใช่ไหมลูกเด็กๆจริงต้องทำอย่างไรคะปาดสีทุกครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่าผลงานนะคะของตนเองค่ะจากจินตนาการและความคิดของตนเองนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมเมื่อเด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆ ก็ไม่ลืมที่จะนำสัญลักษณ์ใช่ไหมคะหนีบไว้ที่ไหนกระเป๋าของเด็กๆค่ะตามมุมต่างๆจะมีสัญลักษณ์ที่เด็กๆรู้โดยอัตโนมัติเลยนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนั่นเองแล้ววันนี้เด็กๆค่ะเด็กๆทำกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่คือกิจกรรมอะไรคะ กมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้จับคู่ภาพภาพอะไร
1: ผลไม
0: ้ผลไม้กับผลไม้ที่เป็นยังไงผ่าครึ่งนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องกันทุกคนเลยเยี่ยมมากๆค่ะวันนี้เราก็หมดเวลาสนุกๆ กับกิจกรรมหลากหลายกันแล้วค่ะเด็กๆทำอย่างไรกันต่อดีนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกัน

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกี
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นน่ะมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป้เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

Mm-hmm.

Hmm. Huh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้ฮ่า
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะ
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างฮะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้รวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนนึงประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะคั่งน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ย

มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินแข้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารโลแฟตเนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลแฟตแต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีที่จะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดน้ำนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันเราก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไข่ไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมัน 0% พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมุติเราไป

้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อ่ะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มจะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราตานเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงหรือภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าเออไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มาลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิว
พอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนปากเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมู3ชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันน่ะหมูสันในอ่ะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่า
เนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโอ้โหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนเนี่ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายมั้ยเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินแล้วเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่า

0: ันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนนึงแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดMahidol Channelก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: วัสดีป้าป้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่น่ะเป็นเขาของตัวอะไรใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่น่ะเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโป้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2อันด้วยนะนั้นเรียกว่างาจ้ะไม่ใช่เขาหรอกนะเขาขึ้นอยู่บนหัวของสัตว์นะจ๊ะนายคาโต้ล่ะคิดออกไม่เอ่ย
1: ยีราฟ
0: ยีราฟก็มีเขานะจ๊ะแต่หน้าตาของเขามันไม่ค่อยเหมือนกับเขานี้เท่าไหร่เลยนะแล้วปามปาว่ามันเป็นเขาของตัวอะไร

0: ะจ่าฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้าแล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่
0: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

แกแหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไง
8: บ้างก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: เจ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: วกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: เพิ่มพลัง7มหั

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: กมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได้
3: แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: งใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบจ้ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: ันพังลังนี้กันเถอะเมื่อลิงออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
6: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
6: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
7: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
8: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
9: ้โยเย
6: หัวแหลม
9: ฟ้าแฝดตองและตาม
10: ฉากและฉาย
9: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
9: ต้องตัดตัดตัดตัด
7: ขนแดงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสนับประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนมีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควนนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกท่าน
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึ่งพายามยากครับเพราะพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประชานิกรของชาวไทยทุกคนครับที่กลับเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็น1ในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
0: อ ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเขาช่วยผู้ประสบเหตุทางด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
1: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวเอนจิเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
4: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน 11:00 นก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพเลย
5: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านรู้มั้ยในเรื่องของการรับผิดชอบค่าพยาบาล
4: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณส่วนเจ้าของ
5: ร้านทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคน
4: แล้วไม่มีค่ะ
6: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
4: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวเ

0: ว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
1: อาการ
0: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใช่
1: เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
0: ใช่
2: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
3: ประตูมีการพังออกไปหรือยังไงว่ามันเปิดที่ทางเป็นรอย
4: วันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
5: ครับแสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
4: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
5: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
4: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
6: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามันนอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
5: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
4: ่ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
6: นั่นแหละ
4: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่จะฮุบโอกาสเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งแค่นั้น
7: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
2: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้ฆ่าชีวิตทั้งนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดนี้

0: เป็นทางหนีไฟขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายอนันต์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการในอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาครัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้
2: ผู้ว่ากทม.ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าเขาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการนี้แหละครับ
3: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะอะค่ะท่านปลัด
2: คือช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
0: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
1: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก็เดินเข้าตึกบัญชาการ
4: ความดีพอ
0: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะปฏิตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
5: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาตินะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
6: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
7: ใช่ค่ะ
6: มันได้ล็อกไหมฮะ
7: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
8: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
7: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
6: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
7: มันล็อกแต่มันเปิดได
8: ้มันลงกรสองชั้นจริงไหมคะ
7: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
8: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสียก็เลยต้องใช้แค่กรในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
7: ใช่ค่ะ
8: เราตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
7: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเขาต้องตรวจบัตรตรวจหลายๆอย่าง
8: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
7: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
8: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
7: มัน
8: ตรงประตูไหม
7: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะมันไม่
6: ช่องมันเล็กไหม
7: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
5: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขายังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ย

0: ันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
0: ขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข
0: ้อ
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะจันถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไป

0: ขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
1: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: ครับ
0: 1เลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
0: อย่างนี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับจานคือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
0: ห
1: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกัน
1: ครับ
0: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือว่าจะเป็นยาในกลุ่ม พาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่
1: อ
0: ยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเขาให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะแล้วนั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์นะได้รับการวินิจฉัยแล้วว
0: ่
1: าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ ามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่างครับฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่1ละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถ

0: ทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่าง

ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

้องบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับเชิญทางนี้เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่ อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูก

0: ชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
1: ครับ
0: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
1: ้
0: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
1: เคยหนักสุดคือยังไง
0: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
1: ก็คือมีทีมน้อง
0: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
1: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: บางคนเนี่ยติดเชื
1: ้อ
0: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
1: ครับ
0: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
0: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพนี้ไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
1: ต้องเป็นคนเสียสละ
0: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
1: ้ครับ
0: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
1: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
0: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
1: ทิ้งได
0: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดี
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปที่สุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
2: สิบกว่า
1: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
1: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเพื่อผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพื่อขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
2: ที่แต่ก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนคร
1: ับ
2: ทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกนึงที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุ

0: นตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
1: ครับ
0: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
1: ครับ
0: เสี่ยงไหมคุณหมอ
1: แน่นอนครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
1: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็บนะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
0: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10 เท่า
1: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
0: ครับผม
1: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าท่านลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
0: ตีสาม
1: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของนะ
0: ครับ
1: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นมันเป็นขยะ
1: ครับ
0: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: อันตรายแค่ไหนครับ
1: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
0: ครับ
1: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
0: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
1: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
0: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
1: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
0: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
0: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
1: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเอง
0: ครับ
1: เชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
0: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อนก็ต้องมีเชื้อโรค
1: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
0: ๆมันย่อยอยู
1: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
0: ื่อ
1: ม
0: ี
1: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันตรายนะครับอ
1: ันตรายมาก
0: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
1: ่
0: อันตรายไงครับคุณหมอ
1: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
0: ่ค
1: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
0: คือจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
1: ้
0: มันก็ลับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวัน
1: ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูป

0: แบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกิริยาอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารประหลอดแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถามว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
2: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
2: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกวัน
0: ทุกวันเลยจริง
2: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
2: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
0: ้
2: ใส่ในถุงดำให้เรียบร้อยนะครับอันไหนจะเป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
2: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์ครับผม
2: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับจะแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
2: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: ครับ
2: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เราจะมีช่วย
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้า าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
0: ขึ้นลงอยู
2: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
0: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
1: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
5: แครอทครับ
4: รับบี้ล่ะกินอะไรแครอทค่ะรับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
4: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
4: เบต้าแคโรทีน

0: มดครับ
1: มด
2: จริงด้วยนั่นมดจริงๆด้วยแต่มดมันเดินเรียงกันมาเป็นขบวนเหมือนกับอะไรเลยนะรถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟรถไฟอ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้ารถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้นคุ้น

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมฮะนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชุด
1: ฮะใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดร้อยคนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช
0: ่ว้าว
1: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
0: ปี49
1: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
0: แล้ว
1: นะครับฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
0: คร
1: ับ ก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็นี่เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ยังไม่ครบ8ได้เลยใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรว

0: นะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3อ่ะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนึงก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลย
0: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทํานองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟนี่เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับฮะก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับฮะแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับฮะก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับฮะแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยพบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองทางนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ย

0: น่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทำงานหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองอันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารมณ์แค้น2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมครับยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับใช่
1: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกๆกับหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าสอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะงอย

0: เอาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยงี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบ
1: บ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได
1: ้
0: ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
1: เอาเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีความเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคร
0: ับ
1: ครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นอ
0: ่ะ
1: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
1: ครับ
0: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: ดูสีหน้าท่าทางครับ
1: ค
0: ือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากครับ
1: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอประมาณนี้
0: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับ คือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั้นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: ว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆครับ
0: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับที่พ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหาอะไรได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรทั้งนั้น
1: พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไว้เยอะโอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ํากว่าเนาะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: แ
1: ล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยาก

0: เรียนแล้ว
1: ครับ
0: อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่าย
1: ครับ
0: ถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย์
0: มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: รอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับ ก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะแล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะคร
1: ับ มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขา อยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เน
1: ี่
0: ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลนะอาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะไม่ค่อยเราจะมี กำแพงเลยอ่
0: ะ
1: มีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับหลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าไงเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
0: ครับใช
1: ่ครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็คงคิดต่างแล้วใช่มั้ยคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นออกมาโอต่างจากเขาเยอะเลยครับ
1: แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: เข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจน4ใช่มั้ยอัลฟ่าออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะปะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยา

0: แต่ติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วกับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการอยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเราก็มีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
0: ับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
1: กัญชาด้วยครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลาง
1: ปานกลาง
0: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึก ปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกๆอย่างตั้ง
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกมาหมดเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่ไ
1: หมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
0: ้ใช่ครับ
1: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช
0: ้
1: า
0: ใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้น
0: จุดพองอะไรอย่างเงี้ยอยู่บางส่วนแต่ไม่ใช่แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับพอดีเพิ่งมีวันก่อนมีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไปสู่ความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
1: ้
0: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้ก็เยอะถึง
0: 30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะมันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก
0: ็
1: เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหาย แสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเรา

0: ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะมันว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแคนก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้น
0: ะ
1: อาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
0: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
1: คืออะไร
0: Transcranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับ
1: ฮ
0: ะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMS ในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: อ้าวเราครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็ที่มันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเงี้ยอาจารย์ที่เขาโอเค
0: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
1: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
0: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อ

0: การเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตอะที่มันไม่ต้องมีความทุกข
1: ์
0: หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากข้างนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลง
1: จริงชอบคำหนึ่งมากเลยครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นอ่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

ารอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆ

แทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ที่บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะนั่งคิดลอง

0: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
1: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
2: ัน กรุ๊ป E ก็คือตรงสุดแล้ว
1: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตานะคะ
3: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
2: ทุกนาทีมีความ
3: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
4: ครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ค่ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะฮะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะฮะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะฮะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะฮะก็ถ้าอายุตอนนี้นะฮะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยฮะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะฮะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอทบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป
0: ็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เค้าเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าแล้วจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มอันนี้เขาจั

0: การซอร์ทเอาท์ให้เสร็จเลย
1: ก
0: ็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี้
0: เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยที่หอสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหม
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนนึงเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนอ่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะฮะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะแสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
0: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ
1: ด
0: ต
1: ั้ง

ิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่าสองตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอัณฑะจะต้องเท่ากันต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืน

0: ืน
1: เป็นเพื่อนจ๋าฟืนมีสระอึงไหมนะฟืนมีสระอึเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
2: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนจ๋าอีกามีสระอึไหมนะอีกาไม่มีสระอึไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
2: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอึไหมนะเสื้อยืดมีสระอึหาสิ่งของที่มีสระอึครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
3: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอึในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: 使用叶菜和山地食材，宜善地区使用发酵食品腌鱼酱和糯米，农部苦味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆ

0: านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลานอน
3: อิ๋วอาบน้ำเสร็จยังลูกอิ๋งเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข่
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
1: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่อยู่กินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
0: ก็ได้ชมจาก VTR ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
1: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มันเนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นจะเป็นรูคุณปุ๋ยครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

0: ันนี้ผมทานเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงหักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกมโบเองง่ายนิดเดียวเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือโนแฟตเป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเราเข้าเตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าหยิบ
2: เป็นหน้าหยิบกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ได้อีก2เมนูคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
3: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับตรงไหนนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีนะ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของเลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกเอาไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

0: ถั่วลันเต้านะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วป่ะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงผักผมนี่ผมลวกมาแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกัน

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทน

่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: ี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ึง
1: แน่
0: นอกต้องยก
1: อกพอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยที่นี่ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูก2วันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อ

0: ใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณครูนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
1: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
1: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2

0: ต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
1: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
0: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
1: ั
0: วแล้ว
1: ไม่เคยดัน
0: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบอะค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
1: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
0: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
1: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
2: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
1: ยังไงนะครับ
2: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
1: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
2: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
1: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะคร
2: ับ ซึ่ง
1: สีเหลืองเป็นไขมัน
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับและจากพวกนั้น
1: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกข้อไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิดพื้นอย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิดพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิดพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: เท้าธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้มันพัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือ2ข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: ครับบีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้าช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เก่ง
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: โอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก

0: ีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: บริเวณกล้ามเนื้อความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มันขยาย
0: ให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัว V ใช่ไหม
0: ตรงนี
1: ้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช
0: ่ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับมาถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: น
1: ี่
0: คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ทำอีกลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดเนื้อนะครับแล้วค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
1: มาสักครู่เลยครับบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
1: พยายามดึงศอกกลางศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว
1: ้เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคเราดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดูดึงศอกข้าม
2: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
0: ยกขึ้นไหมครับ
1: ดึง
0: เห็นบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
2: รู้สึกว่ายก
1: ช้านิดนึง
2: เราต้องเกร็งในการยกอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
2: เป้ง
1: มาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้บางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับ
3: ท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
3: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
2: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
3: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
3: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
3: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางท่า
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
3: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บมันก็
2: จะหมุนออกนอกเด็ดขาด
0: วันหนึ่งมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
0: ้วมันถึงขนาดนั้นคุณปู
3: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: ทางเดียวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
3: ด้านไหน
0: ได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
3: แขนเหยียดช้า
0: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
3: งานไปทางฝั่งไปเท้า
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
3: ถึงไหมครับ
0: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
3: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
3: ใน
0: ตอนเริ่มต้นนะครับ
3: ครับ
2: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
3: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
0: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
3: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
3: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: เรื่องของลองกว้างเลยครับคุณปูข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
3: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
3: ก็สามารถให้
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
2: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
3: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
3: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์สเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
0: นอนเหมือนกัน
3: ไขว้กันนอนเหมือนกันนะคร
0: ับ
3: นะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
3: ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
3: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
3: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับควายนิดเดียวก่อนควายนิดเดียว
0: แอนอกไว้ครับช้า
3: ๆแนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
3: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
3: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
3: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
3: ใช่
0: พอมันตึงขึ้นเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
3: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแต่ว่าม
3: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
3: ใช
0: ่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
3: ์
0: ที่นี่ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดี

0: ในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละแต่จริงๆตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได
0: ้สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแล้ว
2: 9เดือน
0: 9เดือนยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีคนเขาซีเรียสคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่เพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
1: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแสดงว่ามันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วย
1: ใช
0: ่ทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คลทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดงั้นเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร ลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิ

0: เมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้

กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามทีนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื่
0: อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นและก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้องๆ
1: ครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับบางคนเนี่ยติดเชื
0: ้ออ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนะขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปที่สุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำ

0: กี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
1: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
1: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
1: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
1: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นผมก็ขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมติเต็มรถ
1: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
1: ที่จะก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆคร
0: ับ
1: ทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
1: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
3: ใช่
2: มันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: หรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหมอ
3: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
3: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็น
2: ผ้าบาด
3: ครับ
2: มันอยู่ในขยะมาก่อนก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
2: ๆอ๋อมันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
2: ครับ
3: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
2: ่
3: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
2: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
3: ้
2: มันก็รับหรือว่าซึมเข้ามาเรื่อยๆ เข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
3: ทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
2: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถามว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
2: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
3: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
2: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
3: ครับ

0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็น e-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์ครับผม
1: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
1: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลถ้าสามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
0: ครับ
1: เราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
0: ขึ้นลงอยู
1: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้หน้าอยู่ขึ้นครับ
0: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับไปลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
4: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
3: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานคืออะไรกันแน่
4: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
3: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงครับ
4: มันไม่ดีมันก็ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมอะค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะคะ
3: สีมันก็จะเข้มข
4: ึ้
3: นมา
4: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
3: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
4: ความแก่
3: ความนี้ใช่ไหมฮะ
4: ความเสื่อมใช่ค่ะ
3: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิ บาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆครับ
4: 2ประเภทค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อยมันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
3: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมงี้ป่ะครับ
4: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
3: แบบที่2นะครับ
4: แบบที่2เนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนนึงก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
3: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมนี่ป่ะครับ
4: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
3: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
4: คนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะ2คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น
3: ครับ
4: แล้วก็สมมุติว่าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค่ะ
3: ครับ
4: อย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอ่ะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
3: เท่าที่ฟังนะคะว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
7: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับ ู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่ง

0: ให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะหมอ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากมากนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: เยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผน

0: ฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตธรรมนะครับเมื่อ
1: ปี49
0: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ 20.20
1: แล้ว
0: นะครับฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
1: ของปี68นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับฮะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3นะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลย
0: มีใช่มั้ยครับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟเบิร์นเอาท์นี่อันนี้เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6 เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ

0: 3% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับฮะแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงเนี้ยเยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสอบถามเนี่ยเราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะศูนย์ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้สองพูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารวมแคน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับ ทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับอ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามาหลายแบ
1: บ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแห
0: ละ
1: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่เอ๊ะ ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะ

0: ยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยเอ๊ะก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
1: ครับ
0: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: ดูสีหน้าท่าทางครับ
1: ครับ
0: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
1: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
0: ่าใช่
1: ประมาณนี้
0: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆครับ
0: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหาอะไรได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไรทั้งนั้น
1: พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: โอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะ
0: ฮะใช่ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เรา

0: ก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับฮะก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได
0: ้
1: แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
0: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: รอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับ ก
1: ็
0: คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้น ไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ฮะแล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อย100ล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ย ใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล้ว
0: ครับ
1: ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลนะอาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะมีกำแพงเลยมีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กและวัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังมีความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชั่นแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับ
0: yeah. อ
1: ย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าไงเจนซีแล้วกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ย yeah. ก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
0: ครับใช่
1: นะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็เยอะต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่น รุ่นหน้าก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
1: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจ็ดเลยแต่
0: ประมาณนั้น

0: ฝั่งแจงเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่ไหมอัลฟาเข้ามาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยาครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
0: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15-16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
0: 20กว่าเม็ด
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
0: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
1: ับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่ว

0: ด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาเอฟเฟตามีน
1: กัญชาด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นนะครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแว่วมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะอันที่พันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้
0: ใช
1: ่กัน
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลาง
1: ปานกลาง
0: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ละคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกนี้ถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ไปเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้ง
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกเข้าเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆก็บอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี้ซ
0: ึ
1: ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช
0: ้
1: า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้นฐาน
2: จุดอ่อนอะไรอย่าง
0: เงี้ยอยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเรา

0: จะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ไหมครับใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ไปสู่ความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
1: ้
0: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้20-30
0: เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะมันว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วสิปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
0: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิ

0: ในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
2: คืออะไร
1: Transcranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได้
1: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMS ในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: เอาเราเข้าไปใช
1: ่ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนเอาแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับฮะก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่าง

0: มันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู
1: ่
0: เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีความมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
2: มาจากข้างนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็น
1: ครับ
0: เป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
2: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
2: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นอ่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกข์ที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับใบพัด
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
1: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
0: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
0: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงๆไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับพูลแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
1: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
0: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่หลุมก็เล็กกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
1: ว้างกว่าง
0: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
1: ่
0: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
1: ได้ค่ะได
0: ้ได้
1: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ปกติเล่นอย่างเดียว
1: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
0: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต
0: ่ค่ะ
1: คือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
1: ็คือ
0: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
1: น
0: ี
1: ้วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มัน
1: ดู
0: จะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล้ว
1: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮึ
0: ปุ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมเนี่ยวัน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่ะ
1: ฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยอย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขยับตัวเข้ามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

0: มมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
1: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
1: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
1: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
1: ไปเรื่อย
0: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
1: ไม่ถึงวางปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
0: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต
0: ้
1: อง
0: ฝึ
1: กก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
0: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช่
1: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะเด
1: ี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆ
0: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
0: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิ
1: มก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงนี้ง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบ

0: translation
1: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
2: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
2: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
2: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
2: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
2: อ๋อขึ้นมาอย
0: ่างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
2: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
2: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
2: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
2: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
2: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
2: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
2: ตรงๆใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
2: น
0: ะพ
2: ี่อ
0: า
2: จไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อมันแป๊บเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่มันหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็
1: มใบ
0: อันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4 ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามข่าวค่ะเนี่ย

0: เห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุม
1: ถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2
0: เขยิบมา
1: อันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
2: ครับ
1: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
2: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
1: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
2: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
1: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
2: ๋อที่แบบว่ามัน
1: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
2: เขาชอบเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตาหรือ
1: เ
2: ปล่า
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะตาขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมาก
2: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
2: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วย
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
2: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจแล้วจริงๆเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
2: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
2: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
2: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
2: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจจะแทงได้ในระยะสั้นๆก่อน เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเกี่ยวกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงน
0: ี้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะ วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ

0: ขอบคุณมากเลยสนุกมากว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด

30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อล่ะครับอยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่

0: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
1: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
0: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
0: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทบเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
5: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
0: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
0: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่น

0: ดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศนายรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิต

0: ายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
6: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7: อิงฟ้า
8: เป็นยังไงบ้าง
9: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
9: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานละกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุณให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: Dream it talk do and don't
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
5: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอรี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
6: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบซึ่งทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
4: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream it talk

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
1: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRamaChannelนะครับ

0: ขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มโปรดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิก

0: บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
2: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะรับสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะนั่งกิ๊บลองดูสัญชาตญาณ
3: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
4: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
5: ัน กรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
4: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
6: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
5: ทุกนาทีมีความ
6: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
2: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ค่ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะฮะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะฮะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะฮะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะฮะก็ถ้าอายุตอนนี้นะฮะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยฮะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะฮะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอทบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น
0: เครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เขาเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 24ชั่วโมง
1: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
0: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
1: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืมหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ผมขออนุญาตดูด้านในเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลย
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะฮะสายพานก็ดึงมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มอันนี้เขาจัดการซอร์ตเอาให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี้
0: เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสือ e-book หรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศิริราชมันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงห้องสมุดศิริราชนะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิริราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะแสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ผู้ใช้บริการภายนอก
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
0: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ตั้ง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
4: บูกี้บูเ
3: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินน้อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่า

0: เหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่านิดเดียวขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าโอเคท่าแรกว่าสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่สี่สามแล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาข้างยืดไว
1: ้ยืดไว้ยืดไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินหูยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยว่าฮึบหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าหมุนหมุนว่าฮัดแล้วว่าสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้าหมายใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับกับกับกับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นอ้าวบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเอียงยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่เหมือนวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถนำมาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: e.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NBT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook รามา Channel นะฮะพิมพ์คำว่ารามา Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันภาพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรืออาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายรายการ5โมง45 5โมง50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรูปร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์@รามานี่

0: หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
2: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่4-5วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ายมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
1: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
2: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้วนะครับ อยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
0: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปใน

0: ที่สุดได้ค่ะ
1: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพได้จะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
0: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
0: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษานะอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
0: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้น
0: เคร
1: ื่อง
0: เนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้พบบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ10

0: ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จองประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจองประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลัดออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
2: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอาทิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับนะอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน postnasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด่นนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดเองก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
2: ในกรณีที่สมมุติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไง

0: ัญญาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้อาจารย
1: ์ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจากหนึ่งก็คือไรฝุ่นนะครับสองกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับครับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่นะครับหรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
0: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์
1: หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
0: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับ
0: นะครับ
1: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
0: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยาบย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่ลุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่เซลล์ประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
0: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
2: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
0: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีกขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก1-2ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตา
1: สั้นเยอะ
0: ใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุทีแน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อใดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะนึงฮะ
2: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะอาจารย์ค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
2: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
2: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
2: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนง

0: พัฒน์นะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัสฝากคำถามเข้ามาครับ
1: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะ

0: กับสุแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอันนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
1: หรือสอง
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแพทย์ของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รู้มากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเปิดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตรงนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างแล้วกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1แล้วกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจะแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
2: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
2: ประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียนะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับนะซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับ อย่างไรก็ตามครับจริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไง

0: ไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสเสพยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ครับถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากกินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรและยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
2: ค่ะ

0: อายุ70บวกใช่มั้ยครับ
1: ครับ71ฮะ
0: บวกครับก็2ข้อละกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบ้างหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับนะถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
0: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะหลายอายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับไม่ใช่ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นผังผืดที่เกิดตามอายุนะคะผังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาอันเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
0: ก็มากับความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มากับความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
1: ครับ
0: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไตผนังขึ้นไปให้สูงที่

0: สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นค่ายอดฮิตของคนที่ไลติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
2: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
2: ในการตรวจเช็คคิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
0: ทางหลังนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
0: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนหรือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีปอดแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปอดแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
0: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
0: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้วิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติด ต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับ

0: สองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: คุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
2: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: ก็จะ
2: พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมาด้วยนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แค่จะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได้
2: จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคและอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
0: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
1: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราช

พิษทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติบงประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยากาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วย

ในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569เพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ To Be Number One ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดฉันพร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรือนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการ

ที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยในเกษมวัฒนชัยในพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT to HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 19:00 น.องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้นะสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ

ันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอนเนอร์ยี่โฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS ออโตโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปThank you.
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัดอรวายพลัสแพ็คสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทศน์พระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบดีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนาน

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้นะบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189ทับ8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพนสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในแดนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563พระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในแดนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจะทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: ทยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
1: แล้วได้ขึ้นเป็นยังไงเหรอครับ
0: หลานๆเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
2: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
1: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
0: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
2: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
1: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
1: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
2: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
1: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
2: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุดมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
2: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทบเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
2: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
1: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
2: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
2: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ

0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Well-being ครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีไหมถูกไหม
1: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
0: ได้เลยครับ
1: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
0: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่
1: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่อมันลึกลงไปถึงความศรัทธา
0: ใช
1: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
0: ใช่
1: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะจัน
0: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
1: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารมณ์อร่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
0: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
1: ครับอาจารย
0: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะ
0: โอ้
1: เช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยโอ้เราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
0: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
1: ใช่
0: จากข้างในออกมาเลย
1: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความค

0: มันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันอ่ะมันกลายเป็นเรื่อง
1: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
0: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องของตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
1: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
0: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
1: ชีวภาพ
0: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงของพันธุกรรมต่างๆนานาที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
1: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
0: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
1: ์ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
1: ใช่แล้วก็นอนต่อ
0: อาจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
1: โอเค
0: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนไงครับอาจารย์ยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่อในมือ การที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามความจันเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปละโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไห
0: ม
1: แต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
0: ่
1: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ยมันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอก
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราใ

0: ทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิต
1: อ
0: ผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยกันเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูเหมือนกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งทีมก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โ
0: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย์
1: จริงจริง
0: การกินนอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับมันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่
0: ปกติ
1: โอเค
0: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดเนี้ยต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช่
0: เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั่นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่า เป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังแล้ว
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถ Twitter ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอะพูดแล้วเจ็บอะใครอยากจะพูดอะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆทีเวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรัก ความสัมพันธ
1: ์
0: สาย

0: ยายในครอบครัว
1: เ
0: รื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
1: อ
0: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้หรือเปล่าม
0: ันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้และมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
0: ค
1: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ของทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะครับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะ

0: ใช่ครับครับ Adidas กดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: ค่ะ
0: ก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนจักอย่างนี้แหละ
0: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: คุ
0: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับ

0: ก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลย

0: ไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่
1: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
3: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
3: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดิน ระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
3: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวเป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
3: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
3: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
3: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
3: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: คร
3: ับ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
3: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านนี้ไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่

0: ครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กอดีตจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ดูไว้โปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพ
0: ี่เออเยี่ยมโหในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ตรงใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี้อ่อน
1: จริงๆ

0: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกยา
1: อ่ะ

0: ทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
1: โอ้ยไอหิวมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอ่ะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
0: เอาหรอ
1: ไป
0: เออแล้วตามมานะอย
1: ่
0: าอดนะ
1: โอเคจ้า
2: เป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
3: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
2: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
3: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
3: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
2: โอ้โ
3: อ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
2: อื
3: ้ออ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมากค่ะ
2: น่าสงสาร
3: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
2: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
3: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
3: โอ้ยหิวข้าวเลยหิวทำไมมันแบบ
4: พี่บอกแล้วล่ะเนี่ยเด็ดเห็นไหม
3: ปวดท้องแบบ
4: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
5: หมูหมดร้าน
3: เลยก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
5: ข้าวอร่อย
3: มากไม่ชอบคำนี้เลยหิวสุดๆ
5: อ
3: ่
5: ะ
3: นี่
5: หรอจ
4: ุ๊
5: ก
4: จิ๊ก
3: เฮ้ย5 บาท 10 บาทก็เล่นเดี๋ยวเราแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
4: เออทำงานก่อน
0: โอ้ยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
1: ่โอ้ป้าจ๋า
0: ฮะ
1: หนูป่วยค่ะ
0: อ้าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
1: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
0: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
1: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
0: โอ้เดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
1: เอายาอะไรอะป้าย
0: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
1: โอ้นี่น้องป่วย
0: เดี๋ยวมา
2: โอ้วันขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: เฮ้ไม่เป็นไรค่ะหนูตา
2: เฮ้เดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอ่ะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
1: โอ้ยพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
2: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
3: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
4: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
6: แล้วไงคะ
4: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
0: ้แม่
2: โหสีปาก
0: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะทำยังกับคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
3: เดี๋ยวทุกคนคะอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
2: ถ้าอย่างนี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณก็เอาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
4: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
0: อ้วนไป เดี๋ยวพาไปหาหม
6: อ
0: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
2: ถูก
0: ดีนะที่แกไม่กินพวกล

0: แล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
1: อืม
2: สิ
1: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อโอ้เครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
0: แล
1: ้วโ
0: อ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
1: ใ
0: ช่ออฟฟิศข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
3: ถ้าเหนื่อยแล้วให้เดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอที่ชื่อน้ำตาล
2: อ้าวพูดนี้ดิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะครับ
0: มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ2 อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงอันนี้คือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดมเป็นต้นใช่ไหมครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50%
0: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลักๆที่คุณหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองมันหลั่งผิดปกติทำให้กดในกระเพาะหลังมากขึ้นหรือว่าการทำงานการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารเน
0: ี่
1: ยมันผิดไปจากเดิมนะครับนั่นก็ทำให้มีอาการของโรคกระเพาะอาหารได
0: ้
1: เวลาที่กดหลังมากๆก็ทำให้ในกระเพาะเรารู้สึกว่ามีแสบมากขึ้นหรือมีจุกเสียดมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
1: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติมถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
0: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
1: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจ

0: ต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับพวกความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
1: ครับ
0: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเจอบ่อยๆอาหารรสจัด
1: ใช่ไหมครับ
0: เรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับป้องกันไงคุณหมออ
0: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
1: ครับ
0: โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปทั้งเอง
1: ครับ
0: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับงั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่ทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมุติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่มั้ยครับแต่ว่ากินไปเรื่อยๆอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆมั้ยที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
1: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันอย่างเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตรวจลดตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัดบ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
0: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
1: ้
0: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
1: ต้องดำเลยใช่ไหม
0: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
1: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
0: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
1: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
0: มีครับ
1: มีใช่ไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับ

0: รับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดแล้วว่าเสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดดังนั้นการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: ฮะคุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
0: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหม
0: ที่ดูให้หมดก่อน
1: ใช่นะครับก็สภาพพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
0: ับ
1: อ้
0: าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่น้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
1: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งมีความเครียดหลายอย่างใช่ไหมครับทำงานเร่งด่วน
0: ครับ
1: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็หนึ่งหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เรอเปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: ็นอะไรน้องอ้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องผมแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้อง

0: แบบนั้นอะแบบแบนเรียบๆแบบสวยๆเลยอะ
1: เอางี้พี่อะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
0: เอ้าหมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
2: ดัง
0: เลย
2: ค่ะ
0: โอ้อะมาเลย
2: โอ้ย
0: เป็นอะไร
2: วันนี้หลังไม่พร้อมอะเมื่อวานอะทำรถพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือ
0: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่น้องคนอยากจะผอมนะ
2: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
0: ท่านี้ได้หมด
2: กลับไปทำ
0: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ไททอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
2: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
0: สองเซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วท่าต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักท่า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะพักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำลูกหัวใจตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
2: แอดวานไปแล้วพี่เจ
0: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อน
2: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
1: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
2: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: องน้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมาก

0: มากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบายนะน้อง
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าเอโรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบตัวของเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ ทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆๆๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหมว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของเศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่สามคือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ

3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบเนี้ย2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกว่ายากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารรสกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแลซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโหน่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเออเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นอะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับๆไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็น

าเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ15ถึง29ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง15ถึง29ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่านักร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่าปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาเรียกง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยนี่ก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบเจอว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของ
ชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายเป็นว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนกองกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอ่ะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอ่ะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูดของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะ

0: เราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ่อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้อแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองหมั่นสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเพราะเราคนตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เถอะเธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่และอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่

สนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งพี่จะรำระวังคุณนี่คือข้อที่สองรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่สี่รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่ห้าอ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่รำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็หนึ่งสองสามนี่คือหนึ่งคอร์ดเนี่ยคือสี่
1: อันนี้ทีละสาม
0: สี่กับสาม
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไปหนึ่งตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ตัวไหนตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์เนี่ยมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนะแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้ก็ฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อนี่มันดูหล่อกว่าม
0: ันดูม
2: ีเพราะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่
3: แม่นักร้อง
0: สอง
3: ค
0: น
3: ค
0: ุ
3: ยก
0: ัน
3: ที่นี่ตอนนี้ไม่ปานนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าเอามาหรือยัง
2: น้ำโอ้ยลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้เชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมเจอกันครับ

0: ทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างมั้ยครับ
1: โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
2: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
0: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
1: ตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไงเรา
2: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
1: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
0: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
1: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอะเหมือนว่าเรารู้ว่าเรา
0: เป็น
1: อะไร
2: แล้วก็
1: อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ย เราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
1: ่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
2: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงฮะตอนนั้นรู้หมอเล่าให้ฟังไหมหมอเล่าให้ฟังไหม
2: คุณหมอ
1: บอกว่า
2: ให้ยาใช่ไหม
1: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
0: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
1: มันก็เหมือนปกตินะ
2: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
0: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราโอเคเช็คแล้ว
1: ใช่
0: กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
1: ไปตรวจไปตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย
0: เมื่อไหร่ฮะ
1: 2ปีละ
0: 2ปีที่แล
2: ้
0: ว
2: โอ้ก็นานหรือว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
1: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีก
0: เส้น
1: โลหิตตีบ
0: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกัน
1: แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยวิ่งเลยก็เจอเลย
0: ทานใช่ไหมฮะที่เราบอกเป็นการเช็ค
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดต่างๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
2: เหมือนเสื่อมไปตามวัยนะคะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลยในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
1: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
0: เรื่องหัวใจ
2: เลยเฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: โอ้โห
2: ค่ะ
1: เดี๋ยว
2: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันนึงเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณ100,000 ครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานนึงเนี่ยสัก100,000 ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลัง แต่กระนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบเนี้ยซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล้ว
0: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจ

0: มเคยได้ยินมาว่ามี4ห้องถูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันรั่วตรงไหน
1: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องห้องหนึ่งกับอีกห้องห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดกันหลายจุด
0: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะ
1: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเค้าเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เค้าเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
0: หมายความว่า
1: บางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะครับของตัวโรคหัวใจ
2: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะครับว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคนจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจำเป็นต้องทำจริงๆถึงจะต้องทำซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลในโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างด
3: ัง
1: น
3: ั้
1: นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดคือเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
0: ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกนะฮะก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ย การผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหว
3: อย่างนี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอดไ
1: หมครับคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
3: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อย
0: ๆอย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปั่นเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
1: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเง
3: ี้ยคุณหมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากมากเลยอะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
0: ไ
3: ม่ร
0: ู้ต้องไปเช็คอีกทีนึง
3: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
0: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
1: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจเนี่ยก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราอาจจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่ก็นั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าทีหรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับเพราะนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่าม
3: ันก็คือตรวจสุขภาพ
1: ทั่วไปถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
0: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
3: เป็นแคสตัวอย่าง
0: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้วิลเลจของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
2: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ฮะก็คือแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบแป๊บๆหรือ ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ
0: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
1: ความเครียด
0: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
5: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
2: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดูเป็นชนิดชนิดไปครับ
0: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย
1: ์ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดหนึ่งครับ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
6: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่า
0: เอาละเตรียมมาแล้ว
6: เตรียมมา
0: เตรียม
6: ขอบัวรดน้ำหน่อยครับ
0: นี่ไง
6: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
0: รีบรดเลยกำลังเดือด
6: มือของไหม
0: ไม่ของร้องเล่น
6: ล้างมือแล้วก
0: ัน น้ำมือล้างมือ
6: ล้างมือเลยแล้วกัน
0: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
6: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
0: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
2: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี
0: ่ไม่มีครับ
6: เดี๋ยวช่วยถือเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมก็เอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
0: ผมเห็นว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
2: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ใช้
0: ตายแล้ว
2: ตายเลย
0: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
2: ว่าแต่สองคนไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
6: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
2: อยาก
0: รู้ครับ
6: อยากรู้นะครับไม่ไกลจากที่นี่นะครับคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
7: ครับ
6: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
7: หม8กิโล
6: 8กิโลนะครับ
7: 8กิโล
6: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
7: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
6: คน
7: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี้
6: ทางสองข้างทางนี
7: ้
6: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
7: ลองทำ
6: ลองทำ
7: ลองผลิตขึ้นมาก่อน
6: ครับ
8: ว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
6: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
8: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
6: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือแล้วนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
2: โอ้โหต้นไม้เยอะจริง
6: ๆ
2: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
6: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
2: ต้นไม้ก็เยอะ
6: ใช่
2: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
2: ฮะ
9: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
2: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
9: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลมาวางไว้เฉยๆก็ได้ครับ
6: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
9: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
6: เดี๋ยวช่วยกันปูเดี๋ยวช่วยกันปู
9: เดี๋ยวจัดการครับรับรองเหมือนสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีครับ
10: สว
6: ั
10: สดีครับ
2: จัดการที่เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
9: จัดการนะครับ
6: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้เลย
2: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
9: ไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
2: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
6: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

0: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวหรือ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับลดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: สาเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวางนะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเองหน้าต่างครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งนึงเราปิดไว้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ยังค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับ คนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันนะครับเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นแค่การ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
3: มี
0: 15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
1: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
1: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
4: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
5: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การ เล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่สองเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูลองดูรอบที่3เนี่ยเป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็จะกระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
4: พอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นเล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
4: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
4: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่นึงนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่สามก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะต้องมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
3: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยคร
5: ับ ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
5: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนี้ค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
5: ใช่
3: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกัน
1: อ
0: ต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
6: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่พูดกับของอู๋ขึ้นพร้อมกันแล้วเราเกิ้งขึ้น
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
7: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
8: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้ากิจกรรมทั้งสองส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน

0: จะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว
1: ้การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
2: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
3: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
5: ค
4: ุ
5: ณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
6: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
7: ด
6: ี
7: ข
6: ึ้
7: น
6: กว่าเดิมบางเรื่องครับ
7: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
5: ยังไม่มองตรง
7: ใช่ค่ะใส่สิคร ับ
5: ลองมองชิ้น
7: ก
5: ่อนแกะมอง
7: ใจก่อน
5: สีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
7: ในมือของอาจารย
5: ์หยิบสีเหลืองเลยลูก
7: ไงสีแดง
5: หยิบสีเหลืองเลย
7: อันนี้สีแดงหรือสีเหลืองสีแดงหรือสีเหลือง
5: อยู่ไหนเอ่ย
7: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
5: ่ต้องใหญ่ใช่ไหม
7: ต้องใหญ
5: ่แล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
6: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่นึงไปอีกที่นึงเนี่ยเป็นปัญหาอยู
5: ่ไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
8: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
5: ใช้ได้
8: แล้วให้พี่อึ้งเลยมีโทเทนเลยดีกว่า
5: คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
8: แต่ก็กลางได้
5: อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่หัวเห็นไหมก็จะใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียง

0: ได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจังหวะร้องก็อ่ะเอามือมาที่คุณแม่ดิแล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละตอนนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
2: น้องเสียงป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้เอ็ดคอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
0: อ่อนมากใช่แต่เขาเกรงอยู่ได้บ้าง
2: เกรงได้บ้าง
0: บาง
2: ทีนั่งเกรงเล่นอย่างเงี้ยเกรงได
0: ้
2: ค่ะ
0: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหม
3: แสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
2: หนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย
3: ่
2: าง
3: เ
2: ง
3: ี้
2: ยค่ะ
3: โอเค
2: แล้วก็ดัน หมอนข้างสองอันนั้นไว
3: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู
0: ่ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็คือเรา
3: หาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นี่นะคือข้างบนเรา
2: ก็ปล่อยข้างด้วย
3: ไ
2: หมคะหรือว่าไม่ต้อง
3: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
2: ค่ะ
3: นี่
0: เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบเนี้ย
2: ค่ะ
0: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นนะครับ
3: โอเค
2: ติดไปไหนลูกหนึ่งนี่กันนะหนึ่งสอง
0: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
2: ี้ใช่ค่ะถ้าต้องมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้านะคะ
0: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในเรื่องล็อกขาใช่ไหมแล
2: ้
0: วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
2: ต้องทำที่ล็อกมือ
0: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได
2: ้ค่ะ
0: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเราได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
2: ะ
0: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
2: ้ค
0: ่ะเดี๋ยวบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
2: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างน
0: ี้อยู่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้อย่างนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
2: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขาเขาเดินใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
2: ยังเลยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
2: เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทำได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
0: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็น2ส่วนคุณแม่ดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ก็เงยหน้าเองเขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะนี่น่าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
2: ใช่ตรงคอเขา
0: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ก็มีโอกาสจับเนาะจับคอไงน่าขึ้นปุ๊บเพียวมีโอกาสจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับ
2: หนึ่ง
0: เดี๋ยว
3: ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
2: 4
3: เยี่ยมมากกลับมาหน่อยกลับมาหน่อย
2: กลับ
3: ปึ๊บ
2: 1
3: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
2: 3
3: ดีมากครับ
2: 4
3: เอ้ยใกล้ออกละใกล้ออกละใกล้ออกประตูละ
2: 6
3: ออกมาเลย
2: 7 8อย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินนี้ขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
1: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
3: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนนึงประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะคั่งน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้

ต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกนี้โดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอ่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหาร low fat เนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น low fat แต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายดื่ม

ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทําค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทําให้น้ําหนักลดไหมก็ใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าเออไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมหนึ่งภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความ
ความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนปากเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมู3ชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันน่ะหมูสันในอ่ะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนเนี่ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความ
ความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่

0: จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดMahidol Channelก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกเนี้ยถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะข้างน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่2ก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะ

ราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เค้าเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอ่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหาร low fat เนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น low fat แต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีที่จะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดน้ำนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันเราก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมัน 0% พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมุติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะ
ชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อนึงเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความ
ความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนตักเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้ม

ข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวค่ะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่พอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมูสามชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันอะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนเนี่ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่สองก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็ม

0: ที่เดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันหนึ่งควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันหนึ่งประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่เราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันหนึ่ง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดMahidol Channelก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: การล้างมือโดยอาจารย์ภัทรพรศรีพรหมมาภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการล้างมือ7ตอนนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
0: การล้างมือมีวัตถุประสงค์1เพื่อลดจำนวนของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนบนมือ2เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1: การล้างมือนะคะเราจะปฏิบัติตามหลัก5 moment นะคะก็คือ1ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย

0: ือก่อนทำหัตถการเช่นก่อนการเจาะเลือดก่อนการดูดเสมหะ 3. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลังผู้ป่วย 4. ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและ 5. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยค่ะ
1: การล้างมือพยาบาลยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือโดยไม่ให้เสื้อผ้าและมือสัมผัสกับอ่างเปิดน้ำให้มีระดับความแรงพอเหมาะผ่านมือถึงข้อมือการล้างมือ7ขั้นตอนมีดังนี้ 1. กดน้ำยาหรือใช้สบู่ฟอกให้ทั่วบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วออกถูมือไปมาทำ5ครั้ง 2. ฟอกหลังมือด้วยการกางนิ้วมือออกทำสลับทีละข้างทำข้างละ5ครั้ง 3. ฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วมือออกให้มือประสานกันระหว่างซอกนิ้วมือถูไปมาทำ5ครั้ง 4. ถูหลังข้อนิ้วมือด้วยฝ่ามืออีกข้างทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งฟอกนิ้วหัวแม่มือทีละข้างโดยใช้มืออีกข้างจับนิ้วหัวแม่มือด้านตรงข้ามหมุนฟอกไปมาทำข้างละ5ครั้ง 6. ถูซอกเล็บและปลายนิ้วมือลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งทำทีละข้างข้างละ5ครั้ง 7. ฟอกรอบๆมือและข้อมือโดยใช้มือข้างหนึ่งจับมืออีกข้างหมุนมือไปมาจนถึงข้อมือทำทั้งสองข้างข้างละ5ครั้งเมื่อล้างมือครบ7ขั้นตอนแล้วเปิดน้ำล้างมือโดยให้มืออยู่ต่ำกว่าข้อมือล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วยกสูงกว่าข้อศอกเช็ดมือให้แห้งจากปลายนิ้วมือถึงข้อมือและแขนด้วยผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวไม่เช็ดย้อนไปมาทิ้งผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือลงในภาชนะรองรับที่เตรียมไว
0: ้เป็นยังไงกันบ้างคะการล้างมือ7ขั้นตอนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแค่เราล้างมือบ่อยๆมือเราก็จะห่างไกลจากเชื้อโรคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตัวนี้นะคะรับสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะคลิปลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ันกรุ๊ป E ก็คือตรงสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
0: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยฮะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: แล้วแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: คืออันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับ พูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น
0: เครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์ก็เซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัย

0: ไฟล์ทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
1: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
0: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
1: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืมหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะ
1: ฮะ
0: สายพานก็ดึงออกมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสูตรต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานมาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มนี่เขาจัดการซอร์ตเอาท์ให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: มรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหม
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: มาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
1: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่
0: ะ
1: แสงมันไม่แสบตา
0: ค่ะ
1: มันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
0: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึบ
1: ครับ
0: นั้นเราใช้กระจก
1: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
0: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะก็มาประชุมกันแล้ว
1: เก็บเสียงด้วย
0: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
1: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
0: ไม่ออกมากวนค่ะ
1: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
0: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้
1: งานจริงๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
0: ้
1: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน
0: ์สูงสุดตั้ง

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่ม

0: หาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
1: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ทีโอเคครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
4: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือตั้งขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
3: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้ง
1: ค่ะ
3: ระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได
1: ้
3: นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
1: ้
3: นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: เ
5: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

หรับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกๆท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งและแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็ใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

ามินาพืชอาโวกาโวอันนี้ไม่ใช่แหละเออเอออันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

สำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วจึงเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยเราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักจากคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากอะเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับ

จะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลานอน
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
1: ้
3: ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อู้อิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่อยู่กินเร็วๆนะลูก
2: อย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: เพราะส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เนียน
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนหนึ่งผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเพิ่มจะเป็นรูคุณครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่

0: ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
1: ใส่
0: น้ำชาใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
2: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
1: เตรียมพอดีนะคะ
2: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
0: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
2: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
1: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
1: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดกระไรน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
2: ทูน่านะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
1: อ
2: ันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไ
2: ข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
1: อย่าหยุดคน
2: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกรมโบเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็ต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้อีก2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานได้อะค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้าละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: การคุณหมอ
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟก้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็ซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงบ้างครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณ
1: สักคนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าข้นไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของได้เลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกเอาไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

0: ถั่วลันเตานะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วปะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงผ้าผมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสอันนี้เกลือพริกไทยนะครับคุณแม่อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส
1: ่
0: แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่
0: แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: พ
0: ุงแน่นอกอ๋อต้องยก
1: อกพอเดี๋ยว
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยที่นี่ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับคุณปูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ําหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ําหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแ
0: ล้วไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับก็ง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าบอกว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
2: ้
0: วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับหน้าอกล้วนๆเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: ี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรม
2: ดา
0: โอเมจ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยทำให้พัฒนาขึ้นและอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือสองข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปูห้าครับห้าปอนด์มาน
1: อนแข่งเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการลัง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุนถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช
0: ่ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: นะปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เกรงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายตามนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: จะเป็นการเรื่องความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช่
0: ไห
1: มให
0: ้มัน
1: กว้าง
0: ให้อกใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: ค่ะ
0: เราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่ถ้าเราไป
0: ท่าที่2ท่าได้ผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่2
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟลาย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดก
0: ันนี่คือดัมเบลฟลายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟลาย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
3: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
4: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได
4: ้ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
3: บีบอกตลอดเหมือน

0: ท่าที่3
1: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่จะใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: pull over ที่เราเจอกันท่าปกตินะคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
1: พยายามดึงศอกข้ามศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพ
1: ี่
0: ต
1: ้
0: น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของ อกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: ล็อกศอกไว
1: ้เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
3: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครง
3: ลงขึ้นไหมครับ
1: ดึง
3: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
4: รู้สึกว่าย
1: กช้าๆนิดนึง
4: เราต้องเกร็งในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
4: เป้
1: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
4: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
1: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับใช่นะครับเราก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
4: ก็จะมันก็จะหมุนออกนอกเด็ดขาด
0: วันหนึ่งมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
4: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล้ว
0: มันกี่ขนาดนะคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
4: เดี๋ยวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
0: ด้านไหนได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
4: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
4: ได้ข้างนอก
1: งานไปทางฝั่งไปเท้า
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: สิ่งนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
1: ใน
0: ตอนเริ่มต้นนะครับ
1: เดิ
4: มก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
0: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็ควรต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
1: ใช่ไหม
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
4: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
4: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถ
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
4: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์เชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: นะนอนเหมือนกัน
1: นอนเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านี้

0: เราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขามีความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
2: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
2: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดู
3: เราควายสลับ
1: อ่าฮะ
3: ควายนิดเดียวก่อนควายนิดเดียว
2: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
3: แนวอกแนวอก
2: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
4: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
2: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
3: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
2: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
3: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
2: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
3: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
2: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
3: ใช่
2: พอมันตึงขึ้นเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
3: ้อ
2: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
3: ันก็จะเพิ่ม
2: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: อ๋อเคลียร
3: ์
2: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
3: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละแต่จริงๆอ่ะตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
2: เริ่มชิน
3: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
2: เดือนครึ่ง
3: ขึ้นไปนะครับ
2: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
4: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
2: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบนะครับ
4: 9 เดือน
2: ยังไม่หยุดให้นม
4: ยังค่ะ
2: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
3: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
2: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
3: ไม่หรอก
2: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสเขาจริงจัง
3: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่เพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อ
4: ไม่มีผล
3: แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วยอ๋อ
4: เหรอคะ
2: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
3: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
2: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
4: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
2: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
4: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
2: ใช่ป่ะ
4: ค่ะ
2: ทำได้
4: คิดว่าทำได้
2: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
4: ับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
3: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
2: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
4: โอเคเลย
2: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะฮะมันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
1: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากเพราะอัลไซเมอร์ครับ
0: พบกับรามาแชร์ริ่งเหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจําไม่ให้หลงลืมวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แกงครับ
0: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
1: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นร่มใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยฝึกสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
0: ใช่ไหม
1: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
0: ก็สับสนเหมือนกัน
1: สับสนเหมือนกันนะฮะ
0: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
1: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
0: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองในหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
1: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อย
0: ๆคราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ครับ
0: หลงมาแล้วเลย
1: เราก็จะพยายามประคองนี่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาทางพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
0: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่กับเขาให้มีความสุขได้ยังไง
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: ถ้างั้นเรามาออกมางานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
3: สบาย
2: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียด

0: เร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวซ้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: คุณจุก
0: บิด
1: จุก
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบทุบ
1: ท่านี้ทำอะไรได้ไหมครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ท่านี้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มอ้าวขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
3: ่สามสอง
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ปึ๊บ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายท่าใหม่แตะแตะมือแตะด้วย
2: ม
0: าเฮ้ย
2: เฮ
0: ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลงลุก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหนม
1: ือ
0: ด
1: ้
0: วย
1: ใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: เดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: ฮึบ
0: ฮึบกลับกลับมาพอเข่าฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน

0: สี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยกลับมาทุบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดวางสลับเปลี่ยนด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบาย
2: วันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงครับคุณลุง
1: ออชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บเนี่ยส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพเนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน
0: ์
1: แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมา จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆคร
0: ับ
2: ทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10 เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3 ตี
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
3: ใช่
2: มันเป็นขยะ
3: ครับ
2: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100%
2: ครับ
3: นะคร
2: ับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
2: ครับผม
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้ว
2: ครับ
3: นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหมอ
3: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
3: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเอง
2: ครับ
3: เชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
2: บาด
3: ครับ
2: มันอยู่ในขยะมาก่อน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
2: ๆอ๋อมันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
2: ครับ
3: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
2: ่
3: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
2: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่
3: ร
2: ู้มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
3: ทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
2: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับสารไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
2: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
3: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
2: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
3: ครับ
2: เชิญครับ
3: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
2: ครับ
3: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
2: ทุกวันเลยจริง
3: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
2: อ
3: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
2: ๆ
3: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ อันนี้จริงๆแล้ว เรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
2: ครับผม
3: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
2: ครับ
3: เราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
2: ขึ้นลงอยู
3: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
2: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ

0: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: โรคท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กพบได้ในทุกช่วงวัยอาจไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงแต่ว่าหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนะครับท้องผูกก็คือการที่เด็กมีการถ่ายอุจจาระมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์รวมกับลักษณะอุจจาระที่ก้อนแข็งเด็กบางรายอาจจะมีการถ่ายอุจจาระปริมาณมากมีอาการเบ่งหรือกั้นอุจจาระรวมด้วยนะครับสาเหตุของอาการท้องผูกเนี่ยอาจจะเกิดได้จาก1ก็คือเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเองเช่นไม่มีปมประสาทในลำไส้หรือว่าการที่มีรูเปิดทวารผิดที่หรือว่ารูเปิดทวารแคบอย่างที่2ก็คือเป็นความผิดปกตินอกระบบทางเดินอาหารเช่นการมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำหรือการมีระดับแคลเซียมสูงการได้รับยาบางชนิดข้อที่3ก็คือตรวจไม่พบสาเหตุใดๆซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของปัญหาพฤติกรรมการขับถ่ายไม่เหมาะสมการบริโภคอาหารที่อาจจะมีปริมาณกากใยน้อยการดื่มน้ำน้อยซึ่งเป็นสาเหตุร่วมด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็จะมาหาเราด้วยอาการปวดท้องเป็นหลักล้มกับมีอาการถ่ายอุจจาระลำบากอุจจาระก้อนแข็งบางคนต้องมีการเบ่งอุจจาระนานทำให้เกิดเลือดออกในขณะการขับถ่ายหรือว่าเจ็บบริเวณรูทวารได้เมื่อมีการสะสมของอุจจาระมากขึ้นเรื่อยๆอุจจาระบางส่วนจะมีการเล็ดลอดออกมาเปื้อนกางเกงในโดยที่เด็กไม่รู้ตัวลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะท้องเสียแต่ที่จริงก็คือเป็นภาวะท้องผูกอย่างหนึ่ง
3: เวลาถ่ายอุจจาระเขามีท่าเบ่งผิดปกติไหมครับ
4: ก็มีนะคะเขาก็จะแบบเหมือนต้องใช้แรงเบ่งเยอะมากแล้วเขาจะบ่นว่าเจ็บบางครั้งก็จะร้องไห
3: ้เขามีประวัติชอบกั้นอุจจาระไหมครับ
4: มีค่ะ
3: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่
4: ชอบคือแบบจะห่วงเล่นเก
3: ม
4: ห่วงว่าตัวเองจะไม่ได้เล่นเกมคือปวดท้องก็จะเล่นเกมก่อน
2: การตรวจร่างกายอาจจะมีการตรวจโดยการคำก้อนอุจจาระผ่านทางหน้าท้องการตรวจบริเวณรูทวารอาจจะพบว่ามีรอยแผลรอยปิแยกแล้วก็การใช้นิ้วตรวจอาจจะพบอุจจาระที่มีการค้างๆอยู่ที่ลำไส้ส่วนปลายครับ
3: คุณแม่ครับอันนี้เป็นลักษณะของอุจจาระในเด็กนะครับจะมีทั้งหมด7แบบเรียงตามตั้งแต่เลข1ถึงเลข7ก็คือท้องผูกมากจนถ่ายเหลวตอนนี้อุจจาระน้องเป็นรูปแบบไหนนะครับ
4: บางครั้งก็เป็นแบบนี้ค่ะ
2: ลักษณะของอุจจาระนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด7รูปนะครับซึ่งเบอร์แรกเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายอุจจาระท้องผูกที่สุดก็คือลักษณะอุจจาระจะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆอุจจาระกระต่ายอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นท้องผูกหลุดลงมาคล้ายๆเหมือนเป็นพวงองุ่นรูปที่3ก็จะเป็นอุจจาระคล้ายๆเหมือนเป็นสังข้าวโพดนะครับรูปที่4เนี่ยเป็นปริมาณอุจจาระปกติในเด็กก็คือจะนิ่มๆคล้ายไส้กรอกหรือว่ายาสีฟันส่วนรูปอุจจาระเบอร์5 6 7ก็จะเป็นเริ่มมีการถ่ายเหลวมากขึ้นตามลําดับครับการรักษาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันอย่างแรกก็คือการปรับพฤติกรรมการขับถ่ายเราจะแนะนำให้เด็กเนี่ยมีการขับถ่ายอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อที่จะช่วยให้ลำไส้มีการบีบตัวขับอุจจาระออกระยะเวลาในการขับอุจจาระไม่ควรเกิน 10-15 นาทีต่อครั้งในเด็กเล็กเราอาจจะมีการแนะนำให้ใช้เก้าอี้รองขาหรือว่าใช้ฝารองชักโครกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มแรงเบ่งในการขับอุจจาระอย่างที่2ก็คือการปรับพฤติกรรมเรื่องของการกินจะแนะนำให้มีการบริโภคอาหารที่มีกากใย

0: เช่นผักและผลไม้ควรดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมในเด็กบางรายที่มีการดื่มนมมากเกินไปจะแนะนำให้มีการลดปริมาณนมลงและเพิ่มอาหารตามวัยให้เหมาะสมส่วนสุดท้ายก็คือการรักษาด้วยการใช้ยายาที่ใช้ในเด็กท้องผูกเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยใช้แล้วไม่ติดสามารถใช้ติดต่อกันได้ยาวนานบางรายอาจจะมีการรักษาอย่างน้อย 3-6 เดือนแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการรักษานานขึ้น 1-2 ปีร่วมกับอาจจะมีการใช้การสวนอุจจาระในผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถขับอุจจาระออกได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้การสวนอุจจาระเป็นการรักษาประจำครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ
1: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
2: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
2: เครียดความเครียดต่างๆความซึมเศร้า
1: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
2: ประเทศไทยครับ
1: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
2: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
1: เชื่อไ
2: หมใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
2: ใช่
1: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
2: ครับใช่
1: ว้าว
2: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
1: ปี49
2: นะครับพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
1: แล้ว
2: นะครับฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
1: ฮ
2: ะก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือ ต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวปี68นี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพ

0: มีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3นะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลย
0: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเขาก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟเบิร์นเอาซึ่งนี่เราอันนี้เราถามเด็กเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสอบถามนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนน นอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับ

0: ถึงหมอนหลับตลอดเลยฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันบางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูตรเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะศูนย์ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารมณ์แค้น2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะคะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมครับยังถือว่าไม่อันตราย
1: ครับใช่
0: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
1: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคร
0: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าสอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
0: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรง

0: คืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับอ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามาหลายแบบ
1: ครับ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
2: อ้าวเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับทั้งครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแห
0: ละ
1: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์ใช่
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
1: ครับ
0: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับคนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
0: บางทีก็แยกยาก
1: ใช่ไหมครับ
0: ดูสีหน้าท่าทางครับ
1: ครับ
0: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากครับ
1: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอ
0: ใช่
1: ประมาณนี้
0: ใช่ใช่ใช่จะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
0: ๆเพราะฉะนั้นคื ที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอ่ะตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆครับ
0: ฮะซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
1: ทำนองนี้พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
1: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: มีวิธีไม่มีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
1: ี๋
0: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้นแม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพอะครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได
0: ้
1: แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่า จ้าตัวเนี้ยก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี้ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
0: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี้ยเยอะขึ้น
1: รอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี้ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก
1: ็
0: คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ฮะแล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อย100ล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขา อยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล้ว
0: ครับ
1: ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
1: นั่นแหละสิกังวลเนื้ออาจารย์กังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์จะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยมีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย
1: ์เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยน เราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือ เด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทํานองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับ
0: yeah. อ
1: ย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีแล้วกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ย yeah. ก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
0: ครับใช่
1: นะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็คงต่างแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยครับ
1: แบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลย
0: จ้ะประมาณนั้นครับ
1: เข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยอัลฟา
0: ใช่
1: มาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรา มากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้

0: ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
1: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตหยุดได้อยู่แล้วนะครับ จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
0: ับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
1: กัญชาด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอครับ
0: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย์
0: ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลาง
1: ปานกลาง
0: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
0: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะ เกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้ง
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลย
1: ยกมาหมดเลย
0: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
0: ้
1: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
1: พื้น
2: ดุจออม
0: อะไรแบบนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แบบความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอกันแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
1: ้
0: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้ก็เยอะ20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอ่ะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะ

0: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กไอ้อย่างยุคแคนก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทํารายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทําตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
1: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
0: ใช
1: ่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
0: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
0: คืออะไร
1: ทานเคเนียลแมกเนติกเรโซแนนซ์ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได้
1: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: เอาเราครับอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเงี้ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้

0: อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
1: บ
0: ันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังค
1: ม
0: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไร อย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู
1: ่
0: เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตอะที่มันไม่ต้องมีความทุกข
1: ์
0: หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุ
1: บ
0: ันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากข้างนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
1: จริงชอบคำนึงว่าอะไรครับเราควรจะทุกเท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกอยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกแล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นอ่ะทุกจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกแล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอบ้างไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นหน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์กัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้คนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: อ๋อเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้

0: ทัศน์ช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงๆไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
1: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
0: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่หลุมก็เล็กกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
1: ว้างกว่าง
0: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมคร
1: ับ
0: ว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
1: ได้ค่ะได
0: ้ได้
1: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ปกติเล่นอย่างเดียว
1: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
0: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าเดี๋ยวความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
1: ็คือ
0: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี้
1: วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันดู
1: แ
0: บบมันจะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล้ว
1: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮ
0: ึ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่าโ
0: อเคจะได้เล่นไหมเนี่ยคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่ะฮะ
1: อย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากมาก
0: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้ จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่

0: ใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละพันรอบ
1: ไม่ถึงว่าปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
0: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบน
0: ี้
1: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไห
1: มว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
0: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะเด
1: ี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนี้ ได้ได้อยู่เก่งค่ะ ถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆใช่แล้วแต
0: ่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงก็ลงอะไรเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคือไง
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนไงเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกันเลยใช่ไหมอ
0: ย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่างนี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
1: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
0: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
1: ้
0: ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได้
0: ค ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1 ถึง 12

0: ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่
0: างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
1: ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพ
1: ี่อ
0: า
1: ร์ตไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาร์ตต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
1: ้แบบมันแป๊บมัน
0: แ
1: บบเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอ่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ถ้าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว้
1: มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยานมากมากมันก็ต้องบางมากมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือน

0: เราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้การคอนโทรล
0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียดมัน
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เลสยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: เขาใช้ท่าเดิมด้วยนะเขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเด็กกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงน
0: ี้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

พ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้หญ้าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเราคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรง

0: ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากะเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
1: ประการที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนหรอคะ
0: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเค
0: มันจะขึ้นเยอะ
1: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
0: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
1: ค่ะ
2: เข้มขึ้นไหมฮะ
0: เข้มขึ้นค่ะ
2: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
2: ไม่ใช่กระลึก
1: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็จะพอเห็นบ้าง
2: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
1: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราการโดนแดด
2: ค
1: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
2: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
2: ์น้ำกรด
1: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
2: ้
1: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
2: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอทำ5นาท
1: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
2: ี
1: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
2: แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่อีกที
1: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
2: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
1: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
2: ้มีโอกาสอยู่ดี
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งนึงเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
2: เพราะมันอยู่ตื้น
1: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งนึงก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
0: ค่ะ
2: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
0: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
1: ค่ะค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะคราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอายาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
3: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ย
1: มีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
2: ้
1: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
3: ้อันนี้เป็นกระแบบตื้น
1: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
3: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
3: เจ็บไหมคะ
1: เจ็บไหมคะ
3: เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
1: เนี่ยค่ะเดี๋ยวลิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
3: อ๋อใช่ครับ
1: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเองจะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำดำดำดำดำดำเข้มขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะ

0: านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
3: ตามาพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
4: คันๆเนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
3: ประมาณเดือน
4: ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
3: เป็นทั้งสองตา
4: เป็นทั้งสองตานะ
3: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะตอนนี้เราทำบ้าน
4: ทำบ้าน
3: ขี้ฝุ่นอะไรเง
4: ี้ยพอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
4: แสงแดดก็เป็นตัวนึงค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
3: มี
4: มัวด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
4: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเดรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
4: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
4: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่อตามตา
3: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเนี่ย
4: อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
4: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
4: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม
2: อ๋อต้อลม
4: ปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
4: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
5: 9 4 6 0 5 3 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4 5 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8
2: ปิดนี้นะฮะ
4: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
2: เหมือนเดิมครับ
4: อ
2: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้าท่านน
4: ี้ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณนึงอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านคุณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะ
2: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
4: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
2: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
4: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
2: ครับ
4: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
2: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
4: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
2: ครับ
4: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
2: ท่อ
4: น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
2: ครับ
4: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของคุณป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
2: มันจะนูนๆขึ้นมา
4: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
2: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
2: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
4: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก
2: ็
4: คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบางตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบ
2: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบ
4: ค่ะยังอยู่ขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
2: แต่แล้วอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
4: ค่ะ
2: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหม
4: อ
2: ถ้าเกิดสมมุติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
4: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
2: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่นๆ
4: ใช่ค่ะ
2: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
4: ค่ะ
2: นะครับแล้วอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
4: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
2: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
4: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
2: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
4: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ย ที่มันเดิมมันสงบดีอยู่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
2: อ
4: ๋
2: อได้ใหม่
4: ได้ค่ะ
2: นะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
4: ้ค่ะ
2: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
4: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
4: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
4: ใช่ค่ะดวงตา
2: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
4: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
2: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอ่ะ
7: สวัสดีครับคุณหมอครับ
8: สวัสดีคร
7: ับ สวัสดีครับ
8: สวัสด
7: ี
8: คร
7: ับนะครับ
2: ต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
6: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
8: เป็นมากี่วันแล้วครับ
6: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
8: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆ มากๆ
6: น่าจะเป็นครับตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
2: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
6: เจ็บมาก่อนก่อนนั้น
8: แล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไหม
6: หน้าตรง
8: ๆแล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
6: ร
8: ู้
6: สึกชาๆค่ะ
8: รู้สึกแปลกๆเหรอ
6: แปลก
8: หนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
6: จะปวดตรงนี้หน่อยนึง
8: ปวดหน่อยนึงอ่ะแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็จะปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: ปวด
0: เป็นอันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่เรา มาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนแบบในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนี้คือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: นะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวด
2: ปวด
0: ที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปุ่มที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คือ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
2: อ๋อมันจะแป๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
2: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญ
2: ครับ
0: ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
2: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
2: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
2: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
2: แต่สำหรับน้องไม่ขลาในปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
2: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บเจ็บนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองที่สี่นิ้วกดลงไปกดลงไปโดนไหม
1: โด
0: นอ่ะกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกอ่ะตื้อๆไม่ถึงกับเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
2: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
2: ตึงยังคะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
1: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
2: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
2: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว
2: ้
0: นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
2: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องไม่ขลานะครับขอบคุณน้องไม่ขลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอาการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเรียนรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้างฮะ
1: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
1: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยินแล้วนอนหลับดีไหมครับ
1: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไรนะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
1: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
2: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
1: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
2: ความดันสูง
1: ใช่ค่ะ
2: ทานยาหรือยังฮะ
1: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
2: โรคอื่นมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: แพ้ยาไหมคร
1: ับ ไม่มีค่ะ
2: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เยอะเยอะไหมฮะ
1: ประมาณสัก 2-3 กิโล
2: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
1: ไม่ค่ะไม
2: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่คร
1: ับโอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
3: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการกลนครับ
2: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี่ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดเพราะฉะนั้นอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
3: แล้วกาแฟครับ
2: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะแต่พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึงหรือว่าบางคืนบางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
1: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จมูกบ่อยนะ
1: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดแล้วพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
2: แล้วรักษายังไงฮะ
1: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
2: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
1: ความดัน
2: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
3: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
1: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
3: มีแฟนหรือยังครับ
1: มีแล้วค่ะ
3: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
1: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
3: มากรนที่เรากรนแทนด้วย
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
4: เกิร์ลนั้น
3: จันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
2: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลยบวมใสเป็นลักษณะที่ของ
3: น้ำมูก
2: ฮะมีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูโครงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
3: จะลึกเข้าไปหน่อยนะคร
2: ับ สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเคว
3: ันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะคราวนี้แลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
3: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
2: ์
3: นี่ฮะ
2: ใช่
3: โอเคปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
2: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฟ้าปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆน
1: ะ
2: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
3: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักถ้าดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
2: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
3: 10% 10% ของน้ำหนักตัว
2: เช่นตอนนี้80กว่า
1: ค่ะ
2: ก็ต้องการอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
1: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมติว่าลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกรนมั้ยคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
2: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
3: ้ระยะ
2: ใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
3: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
2: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองมีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพ
1: ค่ะ
2: สุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
1: ้
2: นะฮะ
4: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักๆอะค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
5: สวัสดีค่ะคุณสุรี
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้
4: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
5: ค่ะ
4: คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ตอนแรกคือจับมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
3: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะ
4: ใช่ค่ะแล้วหนูก็

0: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายๆมีมาก่อนบ้างไหมคะ
1: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่ะมีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากค่ะ
0: บนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
1: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกค่ะจะรู้สึก
0: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
1: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
0: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
0: ค
1: ือทั้งพี่ชายพี่สาวนะคะพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายคน
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
1: คืออ
0: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเหอขึ้นมาได้คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ข่าวดี
0: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละแต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
1: ี้
0: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
0: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เด
2: ิ
0: มอันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคะ
2: นี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
1: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
0: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหม
0: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอะหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
0: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะ

0: ยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
1: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
0: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
1: ค
0: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
0: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
3: วันนี้ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซอร์ตรงอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
2: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
3: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวลงเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับเหมือนจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คอค่ะคุณหมอ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรืออะไรนานๆค้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
4: ปวดหลัง
3: ใช่ค่ะถ้า
4: ปวดบริเวณเอว
3: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
4: บริเวณเอวสองข้าง
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
3: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
4: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
3: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
4: เป็นข้างไหนมากกว่ากัน
3: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
4: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
3: จริงๆ
4: ถ้านั่งอ
3: ยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
4: อยู่ในรถแล้วทำยังไง
3: ก็ต้องก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
4: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
3: ค่ะแล้วก็มีแอนบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นนะคะ
4: แล้วไปเล่นโยคะทำอะไรนะ
3: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราบ
4: ใ
3: ช่
4: หรือว่าก้มหนัง
3: ก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราบอย่างเงี้ยค่ะ
4: ปวดเดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
3: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยอะแน่นหน้าอก
4: ครับ
3: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
4: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
5: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
4: ครึ่งบนก่อน
3: ค่ะ
4: เราก็จะดูว่าก้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
3: มันก็จะปวดข้างหลัง
4: แขนคอเพดานมีอาการอะไรไหม
3: มันจะปวดข้างหลังอะ
4: ปวด
3: ปวดลงไปที่หลังเลยอะ
4: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: ถวที่หมอจับจับบีบบีบนี่มีอาการอะไรไหม
1: แค่ปวดปวดนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกนะคะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะค่ะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อถึงจับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บปวด
0: เท้าเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม
2: ่ตั้งแต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันลามันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: เป็นได้กล้ามเนื้อบางมาก
2: แล้ว
0: นะแล้วตรงข้างๆสะบักนี่ล่ะ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าสิครับหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับๆกดๆนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดประหลาดได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลยหรือ
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงขึ้นดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ดึงข้างนะ

0: ยกแขนอย่างนี้เอาข้างนี้ก่อนยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
1: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน
1: มันจะร้าวมันจะเสร็จแบบ
0: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไว้ที่ไหน
1: ที่คอค่ะ
0: คอเคยดึงไหมท่านี้
1: ยังค่ะ
0: ยังดึงเองนะ
1: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
0: เหนี่ยวหัวลงนะ
2: มันเป็นกล้าม
0: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
1: นะ
0: อาจจะลงมาถึงนี
1: ่
0: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี้
3: อาการแสดงว่าคุณแหม่มที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยึด
0: มันปวดล้าง่าย
3: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
0: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮะเกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะหมออ
0: ันนี้ก็จะมีลองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังไว้เยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยหมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะ
2: ตึง
0: ก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค
0: ่
1: ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บ
1: ค่ะ
0: ไม่เจ็บ
1: ไม
0: ่ไม่เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ตรงข้างๆคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อนะเหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปงอศอกมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามา

0: ทางบนเขา
1: เหมือนกอดขาจับกันเอาไว
0: ้แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
2: เส้นตรงต้นขาหลังยังยืดไหม
3: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
3: ค่ะแล้วมันสัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
3: ขาก
0: ็
3: ปวดปวด
0: ที่ไหน
3: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะฝ
0: ั่งใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
3: ะ
0: เออคิดว่าเหตุที่ปวดปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
2: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
2: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
2: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอสัก6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที
3: ่
0: หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
3: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำให้ครบนะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทําให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ําเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทําให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรืออาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

0: สวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5 โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5 โมง 45 5 โมง 50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยกันมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเราเนี่ยทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
4: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ามองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
3: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
4: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้ว

0: นะครับอยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ในหลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอเขาจะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
2: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
2: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพได้แล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
2: แล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ตัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือตีเย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2 อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือแก๊ส กับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
2: ึ้
3: นเคร
2: ื่
3: องเน
2: ี่
3: ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างหนึ่ง45วันเนี่ยอาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
4: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
2: ทำได้จริงหรือเปล่า
4: ที่บ้านได้ไหมครับ
3: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพื่อเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปวดบ่อยมากนักค่ะ
2: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
3: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย์
3: จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำบุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
2: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
3: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CH โอ้วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวัน ปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึก

0: ค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดอย่างไรก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
0: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
1: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจาก1ก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับการหลีกเลี่ยงกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนเนี่ยมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะอันนี้ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับและอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่หรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
0: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไอหรือช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุละกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
0: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
0: นะครับ
1: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
0: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็น

0: อะไรได้บ้างฮะ
1: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยาบย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่ลุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่เจ้าประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
0: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
1: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
0: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะ
1: จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีดขาดได้ง่ายเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
0: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
1: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาส
0: ั้
1: นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
0: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุทีแน่เลยครับ
0: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆ นะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับและมีอาการเหนื่อย

0: อบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อใดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากไหมฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
0: ถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี่น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจําตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
0: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดนึงนะเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ําไปนะฮะ
0: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
0: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตินะฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
2: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจากสัตวแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
2: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียวเลยสอง
2: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแพทย์ของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามมาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ต มควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างนึงแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างนึงจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
0: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างแล้วกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1แล้วกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตัดจากแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
0: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
0: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับนะถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ครับถ้ากินตอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนยิ้มครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับนะที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไอไวรัสต่างๆแล้วก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบ หรืออาจจะมีการทำ

0: ลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำ

0: หรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะ
1: ใช่
0: ร่างกายมันอาจ
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ะร
1: ่
0: ับมากเกินไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
0: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมอาจารย
2: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
1: อายุ7บวกใช่ไหมครับ
0: ครับ71ฮะ
1: ครับก็2ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปนะแล้วก็หนึ่งปีสามปีห้าปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
0: คร
1: ับ สองคือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนั่นก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
0: ครับ
1: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับเพราะมันการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
0: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกัน นะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นถังผืดที่เกิดตามอายุนะคะถังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้

0: รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโค้งโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอหมอบอกว่าผังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็หมายความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
1: ครับ
2: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไต่ผนังไต่ผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่านะผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
0: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางกลุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเค้าเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ําครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีน ไวรัสไข้หวัดใหญ่
1: ครับ
2: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะ
2: เกี่ยวกับเกี่ยวกับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนะจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนะมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนักก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับนอกนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
0: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: น้ำตาไหลบ่อย
0: จะพบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมานี่นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
0: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับ คุณนิสสาสัก

0: ครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
1: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนดูครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
0: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

คิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้อะค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนี่มันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันนี้มันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่า

อยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับ
2: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่ต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
1: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเคสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีอยู่2เรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ย1ก็คือเรื่องศาสนา2ก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องการเมืองนี่ดีมั้ยถูกมั้ย
3: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
1: ได้เลยครับ
3: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
1: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
3: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
3: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอก

0: ว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่อมันลึกลงไปถึงความศรัทธา
1: ใช
0: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
1: ใช่
0: สมมติผมชวนอาจารย์คุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับอาจารย์ไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
1: ใช่อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
0: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อลุ่มอล่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
1: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
0: ครับอาจารย์
1: อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
1: ครับ
0: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากๆ
1: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเลย
0: ใช่
1: จากข้างในออกมาเลย
0: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันอะเธอไม่ชอบฉันอะมันกลายเป็นเรื่อง
1: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
0: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
1: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
0: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
1: ชีวภาพ
0: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนานาที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
1: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
0: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
1: ์อ๋อ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
1: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
0: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
1: โอเค
0: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่าง

0: วิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางลงกันข้ามคำจานเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปละโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: มันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงนี
1: ้
0: มันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครั
1: รบ
0: ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติแล้ววางใจกลางได้มันกลายไปเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยการเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งทีมก็มีแนวคิดของเขาคนเดียว มันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุด

0: ื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โ
0: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย์
1: จริงจริง
0: การกินอยู่นอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับ
1: ใช่
0: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่ของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่
0: ปกติ
1: โอเค
0: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่จันบอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช่
0: เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อย่างนั้นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย์
1: ครับ
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังแล้ว
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถ Twitter ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอะพูดแล้วเจ็บอะใครอยากจะพูดอะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยเ จริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หรออ
1: ืม
0: อะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหน
1: อืม
0: แล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายคร
1: ับ ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแตกต่างทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเราอาจารย์มันมีมาก่
1: อ
0: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนะ

0: ถูกไหมซึ่งก็จะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
1: ใช่เลยครับ
0: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข คุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับแล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้ก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

อนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมุติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นน่ะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตร

ก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและสิ่งที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: กครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะครับ
1: ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: คร
1: ับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยอันที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่เราจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว
1: 15
0: ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้าย

0: กใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขา

0: ซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็เลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือ เขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะ

0: อุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
1: ย
0: ิ่
1: ง
0: ไม่อ่านเลย
1: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
0: ่ค่ะคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่า

0: คุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจ
1: ค่ะ
0: หรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้ เวลาในเด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: อันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำ
1: แ
0: ล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ

0: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีลเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
0: นี
1: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอ
0: า
1: ดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
0: ้
1: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
0: ค่ะพอฟังแบบนี้นะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอาดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานละกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานกินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยเจาะน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะเจ้าว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

0: เว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนๆนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบกริ๊บ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เยี่ยมโอ้ในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่รู้ใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: มึงนี่ขี้อ่อน
1: จริงๆพอเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำพาร์ทสอบให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกยาก
0: อะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
4: ไปกันจ้า
3: ไปกันเลย
0: สู้ๆ
1: กล
0: ับ
1: ด้วย
2: เฮ้ยปากสนุกนี่นะ
5: ใจเลยวันคู่ๆฉิกๆบอ
6: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
5: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
6: โอ้ใช่ค่ะ
5: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
6: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปก่อนเลยจ้า
5: เอาเหรอ
6: ไป
5: เออแล้วตามมานะอย
6: ่
5: าอดนะ
6: โอเคจ้า
7: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
8: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
7: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
8: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
7: ่
8: ะ
7: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะอย่าเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
8: โอ้โหขอเวลา1ปีค่ะ
7: โอ
8: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ย
7: อ
8: ืออ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
7: โอ้ยน่าสงสาร
8: ใช่งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
7: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
8: โอเคค่ะ
7: ค่ะ
8: โอ้ยหิวข้าวก็หิวผิวทำไมมันแบบโอ้
0: พี่บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
8: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมดร้านเลย
8: ก็งานเงินอะไ